0: ้ำเก่า6-4ส่งผลให้อังกฤษคว้าอันดับ3ไปครองเป็นรางวัลปลอบใจได้สำเร็จผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการบาวาลากุน่าโครเอเชียโอเพ่น2026ที่ประเทศโครเอเชียประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศดามีดุมฮูนัทนิสมือ108ของโลกจากบอสเนียแพ้ดานิเอลมาริดาอากิล่าคู่แข่งชาวสเปนิสมือ82ของโลก1-2เซต2-6 7-5 และ2-6ขณะที่โปรแกรมฟาดแข้งศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศทีมกระทิงดุสเปนพบกับทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าช่วงกลางดึกคืนนี้เวลา 2:00 น.สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับทักทายกันในช่วงเช้าของวันอาทิตย์19กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีและคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศนะครับในช่วงเช้าวันนี้เป็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะโพสต์หรือว่าเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่าน Messenger หรือว่าแชททางเพจ Army Radio นะครับมีทีมแอดมินคอยตอบกลับแล้วก็คอยรับกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่เนี่ยนะฮะและก็ขณะเดียวกันอยากจะเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์เขาบอกว่าเป็นวันครอบครัวนะครับคุณผู้ฟังหลายคนหลายท่านคิดว่าน่าจะมีแผนในเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับครอบครัววันนี้ก็ขอให้ตลอดทั้งวันเป็นวันที่มีความสุขนะครับเติมพลังกันให้เต็มที่แล้วก็เตรียมความพร้อมรับพรุ่งนี้ที่จะเริ่มสู่วันทำงานในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยนะครับก็เติมพลังใจเติมความสุขให้กันและกันนะครับมาดูกันที่เหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้กันหน่อยนะครับสำหรับในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ขอโฟกัสพื้นที่ไปยังพื้นที่จังหวัดเลยนะครับในวันนี้ที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งหน่วยงานราชการนะครับรวมถึงหน่วยงานทหารและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสำคัญนะครับของพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งอดีตนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับมีประวัติแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่น่าสนใจและยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของจังหวัดเลยด้วยนะครับสำหรับอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งแห่งนี้โดยกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะมีการจัดพิธีทำบุญทักษิณานุปทานที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งมีพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74เป็นการบรรจุเศียรพระนะครับแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนรวมถึงโรงเรียนโดยรอบพื้นที่อย่างเช่นที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งและโรงเรียนตชด.บ้านหมันขาวนะครับมีการซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขาพร้อมทั้งมีการมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆเด็กนักเรียนในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนรวมถึงมีการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราจะย้อนดูนะครับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจทางทหารที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตด้วยอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งสมรภูมิพระราชาแห่งนี้เป็นเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นนะครับพระองค์ดำรงพระอิสริยยศเป็นร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2519
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางทหารจากภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับในการปกป้องคุ้มครองประชาชนการเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรบ้านหมากแข้งและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมถึงพระองค์ทรงบัญชาการรบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่คนทั่วไปเรารับรู้แล้วก็รับทราบกันเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับทั้งนี้ฐานปฏิบัติการสู้รบแห่งนี้ได้สร้างเป็นอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งโดยมีมณฑลทหารบกที่28เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับปัจจุบันจังหวัดเลยได้มีการขับเคลื่อนดำเนินการบ้านหมากแข้งเป็นหมู่บ้านแห่งความยั่งยืนนะครับพัฒนาบ้านหมากแข้งให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่30มิถุนายนปี2563ความว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นการขยายความพระปฐมบรมราชโองการเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องราวและงานที่ยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในวันนี้ที่จังหวัดเลยนะครับพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงสนใจสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้เนี่ยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการจัดโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับการจัดกิจกรรมนี้นะครับส่วนกลางจัดขึ้นที่โดมวรรณสมิตรศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขณะที่ส่วนภูมิภาคก็จัดโดยพร้อมเพรียงกันที่มณฑลทหารบกทั้ง34แห่งนะฮะก็จะเป็นหน่วยฝึกแล้วก็ศูนย์ฝึกต่างๆนี้ด้วยนะครับเปิดโครงการพร้อมกันเลยครับ20กรกฎาคมวันจันทร์พรุ่งนี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะครับในส่วนกลางที่โดมวรรณสมิตรเนี่ยได้มีการเรียนเชิญพลเอกพนาคราปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนะครับถือโอกาสนี้เลยก็แล้วกันในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารและผู้ที่สนใจร่วมโครงการนะครับเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีมาร่วมกันครับคุณผู้ฟังในการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตนะครับเลือด1ถุงหรือว่าโลหิต1ถุงที่เราบริจาค กันไปเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าผู้ที่ต้องการใช้เลือดใช้โลหิตในการรักษาตัวเนี่ยได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับก็นอกเหนือจากการบริจาคโลหิตจะได้เป็นการรับรู้รับทราบว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราบริจาคโลหิตได้ย่อมแสดงว่าสุขภาพของเราเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีนะครับก็จะได้เป็นการทำบุญใหญ่ด้วยนะครับนอกเหนือจากการได้เรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าได้มีการตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับอยากจะติดตามร่วมรับชมบรรยากาศโครงการเนี่ยสามารถที่จะดูได้นะครับที่ในส่วนของช่อง YouTube ของศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือว่าที่ Facebook Fanpage ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็ได้นะครับมาร่วมกันครับคุณผู้ฟังเป็นพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันนะครับก็1คนนะครับ1พลังแต่ถ้าเรารวมกันมากๆนะครับ10คน100คน 1,000 คน 10,000 คนล้านคน10ล้านคนเนี่ยมันก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ
ได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างเนี่ยนะครับคึกคักคึกครื้นกันมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์แล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลกระทรวงการคลังเขามีการประกาศในเรื่องของผลนะครับการลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับผ่าน4ช่องทางหลักๆก็จะมีที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th นะครับมีที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับซึ่งก็เป็นธนาคารในกลไกของภาครัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับโดยผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการปี69เนี่ยมีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ย9,510,000กว่ารายด้วยกันจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด18ล้านกว่ารายนะครับเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับในกลุ่มนี้มีอยู่ทั้งหมด12,700,000กว่ารายกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์700,000กว่ารายตรงนี้นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ไม่มีบัตรที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการสำรวจพบเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนกลุ่มนี้มีอยู่ทั้งหมด5,300,000กว่ารายนะครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามโครงการปี2569ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่มีบัตรเดิมอันนี้สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการปี69ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนกลุ่มที่2คือผู้ผ่านคุณสมบัติใหม่อันนี้จะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งซึ่งเป็นธนาคารที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จนะฮะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปแล้วคราวนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แต่พบว่าตัวเองเนี่ยไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต้องทำยังไงล่ะเนี่ยนะฮะก็ให้ทำตามนี้เลยนะครับหากท่านนะครับอยากจะประสงค์ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้งก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้นะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนสิทธิ์ได้ในระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลก็คือวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือห่วงระหว่าง17ถึง31กรกฎาคมนี้ท่านสามารถอุทธรณ์ผลได้นะครับ4ช่องทางหลักข้างต้นนะครับเดี๋ยวผมย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th นะครับแล้วก็2ก็คือช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับต่อมาคือแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะแล้วก็ในส่วนของหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารทั้ง5แห่งนะครับกรุงไทยออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับมีธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับท่านไปติดต่อสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ถ้าเป็นธนาคารเนี่ยก็ไปตามวันเวลาทำการปกติของเขาเนี่ยนะครับสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าการยืนยันตัวตนนะครับก็สามารถที่จะทำได้ที่ธนาคารด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วจะต้องติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับภายในวันที่16สิงหาคม2569และก็หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ได้นำมาย้ำแล้วก็พูดคุยกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับภาพรวมการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2570เนี่ยนะครับก็คึกคักไม่แพ้กันเช่นเดียวกันเขาเป็นการสอบภาควัดความรู้หรือว่าภาคกอภาควิชาการนะครับในเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการสอบความรู้ความสามารถภาคกอในระดับความรู้ปริญญาตรีซึ่งก็คือประเภทของนายทหารสัญญาบัตรและข้าราชการพลเรือนกลาโหมนะครับจำนวน2สนามสอบสนามสอบที่1ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากนะครับแล้วก็สนามสอบที่2คือสนามสอบของมรามเหมือนกันนะฮะแต่เป็นวิทยาเขตบางนาเนี่ยนะครับส่วนในวันนี้นะครับจะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นก็คือประเภทนายทหารประทวนแล้วก็นักเรียนในสิบทหารบกนะครับจำนวน4สนามสอบ อบฮะคุณผู้ฟังสนามแรกคือที่มอรามคำแหงหัวหมากนะครับสนามที่2ก็คือมอรามคำแหงบางนาสนามที่3เนี่ยอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินนะครับแล้วก็สนามที่4อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะฮะดังนั้นเนี่ยผู้ที่เข้าทำการสอบนะครับในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางแล้วก็สถานที่สอบรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ดีนะครับแต่คิดว่าผู้ที่เข้ารับการสอบในแต่ละคนแต่ละท่านนะครับที่จะเข้าทำการสอบวันนี้น่าจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องใช้โอกาสนี้แหละขออวยพรนะครับให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ที่ตามความฝันทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในการสอบนะครับโดยในส่วนของกองอำนวยการเขาจะดำเนินการปิดจุดคัดกรองนะครับในห้วงเวลา 12:00 น.เพราะว่าเขาจะเริ่มสอบกันในช่วงบ่ายโมงครึ่ง 13:30 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 16:00 น.จุดคัดกรองย้ำอีกทีนะครับก็จะเริ่มเปิดเนี่ยในเวลา 12:00 น.โดยเจ้าหน้าที่เขาจะใช้เครื่องตรวจจับสิ่งต้องห้ามอย่างเช่นโลหะแบบมือถือมีการตรวจทางเทคนิคก่อนขึ้นอาคารสอบแล้วก็การเดินขึ้นห้องสอบนะครับแล้วก็เวลา 13:00 น.จะปิดจุดคัดกรองซึ่งหมายความว่าผู้ที่มาหลังเวลา 13:00 น.ถือว่าท่านหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบนะครับอนุโลมให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในแนวคัดกรองผ่านจุดคัดกรองในเวลา 13:00 น.นะครับสามารถที่จะผ่านจุดคัดกรองเข้าห้องสอบได้นะครับผู้เข้าสอบนะฮะต้องวางแผนการเดินทางมาถึงสถานที่สอบอย่างน้อยเนี่ยก่อนเวลาสอบ 1-2 ชั่วโมงให้สบายใจก่อนนะครับมาถึงก่อนระยะเวลาก็จะได้มีการเตรียมตัวด้วยไปดูซิว่ารายชื่อเราสอบตรงไหนอยู่ห้องไหนอาคารเดินทางอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งหากมีปัญหาข้อขัดข้องไม่สามารถที่จะเข้าห้องสอบได้ก็ขอให้ติดต่อกองอำนวยการสอบทันทีนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะครับที่จะเข้าทำการสอบในวันนี้นะฮะโชคดีนะครับในการสอบทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเรื่องของการประกาศผลสอบเรื่องอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับภาพรวมการสอบต่างๆเรานำมาอัปเดตพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อกับเรื่องดีๆกันบ้างคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องดีต่อเนื่องเนี่ยนะฮะก็ในส่วนของประเทศไทยของเรานะครับเหลือระยะเวลาอีก10วันเท่านั้นนะครับที่เราจะได้ร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่29กรกฎาคม2569นะครับเกาหลีใต้เขาเป็นเจ้าภาพนะครับจัดขึ้นที่นครปูซานรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้กับทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะเข้าร่วมการประชุมผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของไทยให้ไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติต่อไปทั้งนี้ในส่วนของคุณสุชาตินะครับท่านก็กล่าวว่าการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้นะครับเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรวิหารเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคาบสมุทรไทยสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานต่อเนื่องกว่า 1,500 ปีนะครับจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกนะครับจะทำให้วัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้อีกด้วยนะครับนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์รวมถึงการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยของเราให้สู่สายตาชาวโลกอยากจะให้ทุกคนนะครับทุกท่านร่วมกันส่งกำลังใจให้กับคณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจบนเวทีสำคัญบนเวทีมรดกโลกแห่งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มาร่วมรุ้นกันให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะครับแต่นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เวลาหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งสัญญาณมาแล้วสำหรับพี่คอนโทรลพี่เอ็กบุญส่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: สัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจตามจับโจรวิ่งราวทองกลางห้างดังสารภาพหาเงินใช้หนี้พนันบอลหนี้นอกระบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: City still so get low. Alright, okay. Through the city queen, yeah. Alright, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรเมืองพัทยานำกำลังเข้าปิดล้อมห้องพักรายวันแห่งหนึ่งภายในซอยมาบ2พื้นที่รับผิดชอบสภ.หนองปรือหลังสืบทราบว่าคนร้ายซึ่งเป็นชายสวมเสื้อสีดำกางเกงยีนขายาวสีดำและหมวกแก๊ปสีดำก่อเหตุซึ่งทำทีขอทดลองสวมสร้อยคอทองคำรูปพรรณน้ำหนัก2บาทมูลค่าประมาณ 130,000 บาทภายในร้านทองแห่งหนึ่งของห้างสรรพสินค้าย่านพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีได้หลบหนีมากบดานอยู่ภายในห้องพักดังกล่าวก่อนเข้าจับกุมตัวได้โดยไม่พบการขัดขืนโดยผู้ต้องหาเป็นชายอายุ34ปีให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงเจ้าหน้าที่จึงขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมของแฟนสาวและตรวจยึดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานแต่ไปพบสร้อยคอทองคำของกลางโดยผู้ต้องหาอ้างว่าได้นำไปขายเป็นเงินสดแล้วก่อนถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.เมืองพัทยาจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเกิดจากปัญหาชีวิตและภาระหนี้สินสะสมโดยก่อนหน้านี้น้องสาวถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีม้าทำให้ต้องหาเงินจำนวนมากมาเพื่อใช้ชดใช้ผู้เสียหายประกอบกับตนประสบปัญหาทางการเงินจึงไปกู้เงินนอกระบบหลายแห่งก่อนนำเงินไปเล่นพนันฟุตบอลโลกตามเว็บไซต์พนันออนไลน์หวังนำเงินมาหมุนใช้หนี้แต่กลับสูญเสียเงินทั้งหมดก่อนหนี้สินพอกพูนผู้ต้องหาอ้างว่าด้วยความเครียดและจนมุมจึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งติดตามสร้อยคอทองคำของกลางที่ถูกนำไปขายเพื่อนำกลับคืนผู้เสียหายและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
8: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ดังที่กล่าวสวยบ้างไม่สวยบ้างหล่อบ้างไม่หล่อบ้างปากเบี้ยวตาเลตาบอดเป็นใบนี่เพราะกรรมทั้งนั้นบางคนบางท่านก็ปรงชีวิตได้ถูกต้องพ่อนี่เป็นกรรมของเรานะเกิดมาจึงยากจนข้นแค้นในชาติปางก่อนเราสร้างบาปสร้างกรรมไว้เยอะเกิดมาในชาตินี้จึงต้องต่อสู้ต้องพบกับความยากลำบากคนที่เกิดมามีแต่ความสุขบนกองเงินกองทองบางคนก็มีสตินี่เป็นเพราะบุญของเราจึงเกิดมามีความสุขอย่างนี้แต่บางคนก็ขาดสติมัวเมาลุ่มหลงไม่เคยนึกถึงกรรมดีในอดีตทำกรรมชั่วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อเมื่อกรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันจะปรากฏให้เห็นแสดงผลให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วนี้ให้ผลต่างกันต่างวาระ เกิดมาในชาตินี้มีแต่ความสุขทั้งที่ในชีวิตนั้นสร้างแต่ความชั่วหากินในทางลัดค้าขายสิ่งผิดกฎหมายล่อหลอกลวงโกงครับแต่ชีวิตมีแต่ความสุขบางท่านเข้าใจว่าเออทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่คตินี้จึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาในทางพุทธศาสนาจะเข้าใจทันทีว่าแม้เขาจะกระทำกรรมชั่วอย่างไรกรรมดีในอดีตกำลังให้ผลอยู่กรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันไม่สามารถจะให้ผลได้กรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วในปัจจุบันนี้จึงจะให้ผลนะท่านที่ได้ศึกษาก็ต้องขออนุโมทนาสำหรับท่านที่ปรองชีวิตได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อให้เชื่อกรรมเราเกิดมาเพราะมีกรรมปรุงแต่งชีวิตกรรมมุนาวัตติโลโกนะชีวิตของเราต้องหมุนเวียนไปตามกรรมเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้คิดค้นคว้ามาและด้วยพระเมตตาพระกรุณาจึงนำธรรมะนั้นมาเผยแผ่โปรดสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์เข้าสู่นิพพานมากมายเหลือเกินสุขเกิดจากการมีทรัพย์สำหรับท่านที่ต้องทำงานเพื่อจะให้ได้ทรัพย์มาก็ต้องถือคติหัวใจเศรษฐีอุอากะสะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรวางชีวิตเหมาะสมขยันหาทรัพย์นั่นคือการทำงานทำงานสุจริตอยู่ที่ความรู้ของเราที่ได้ร่ำเรียนมาถ้าความรู้ต่ำก็ได้งานที่ทุจริตเหมือนกันแต่ว่าความรับผิดชอบไม่น้อยถ้าเรียนมาสูงก็ได้งานและมีตำแหน่งสูงๆนี่ทุกคนมีความเข้าใจดังนี้ขยันหาทรัพย์จะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือรับราชการก็มีเงินเดือนมีผู้มาซื้อของจ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทนนี่ได้ทรัพย์มาโดยสุจริตเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วต้องรักษาขยันหารักษาดีไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบ่งทรัพย์ทำบัญชีให้เรียบร้อยมีรายจ่ายมีรายรับที่สำคัญคือต้องมีรายเหลือนี่สำคัญบริหารเงินให้เป็นเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมีค่าอะไรบ้างต้องใช้จ่ายที่จำเป็นไม่มีบ้านต้องเช่าบ้านเขาจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และยังมีของที่ต้องซื้อผ่อนอีกตู้เย็นรถยนต์บ้าน เราต้องคำนวณดีๆให้พอกับเงินที่เราได้มาเงินเดือนหมื่นกว่าบาทถ้าใช้จ่ายสูงเกินไปความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นเอาให้พอดีเอาให้พอดีเอาให้พอเพียงถ้าเป็นรายวันวันละ500บาทวันละ400บาทใช้จ่ายเป็นค่าอาหารซะ100 200บาทนอกนั้นก็เก็บไว้เป็นรายเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะช่วยเราเกิดเหตุกระทันหันจะไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเงินที่เราเก็บได้สะสมไว้สามารถจะนำมาแก้ปัญหาได้นี่ประโยชน์จากการรู้จักในการใช้จ่ายทรัพย์รักษาทรัพย์ความสุขข้อที่สามอินาทานังทุกขังโรเกการเป็นนี่เป็นทุกข์ที่สุดในโลกไม่จำเป็นอย่าไปขอหยิบขอยืมเงินใครเขาถ้าเจอเจ้าหนี้บางรายใจดีใจบุญใจกุศลคิดดอกเบี้ยต่ำๆเราก็รอดตัวไปแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่ใจร้ายใจโหดเห็นแก่ได้ถือว่าโชคร้ายไปคิดดอกแพงๆจำเป็นอย่างไรจะต้องไปขอยืมเงินเขาอาตมาเคยบอกว่าสองยามยามที่หนึ่งคือยามเจ็บยามเจ็บป่วยยามที่สองคือยามจากยามตายความเจ็บป่วยบางทีมันไม่บอกเราเกิดขึ้นกระทันหันเขาจึงบอกให้ดูแลสุขภาพมันตรวจตราสุขภาพของตัวเองให้ดีมันเป็นหนักๆขึ้นมาแล้วสุดจะแก้ไขสุดจะเยียวยามีคนถามไปหาหมอบ้างไหมไม่เป็นไรผมแข็งแรงฉันแข็งแรงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเป็นมะเร็งขั้นที่สามที่สี่แล้วนะให้ความประมาทมีอะไรผิดปกติในร่างกายของเราต้องรีบทันทีไปหาหมอได้ตรวจตราเลือกโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลที่เรามีฐานะไม่เดือดร้อนพอจะจ่ายได้มีบัตรประกันสังคมต้องดูฐานะตัวเองด้วยเพราะโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่ค่าใช้จ่ายก็มีน้อยหน่อยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนั้นต้องมีทรัพย์มากพอสมควรจึงจะเข้าได้การเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันไม่บอกเราปุ๊บปั๊บขึ้นมาเป็นเงินทองไม่มีจำเป็นจ้องไปขอหยิบขอยืมเขาไปกู้เขาเราต้องพิจารณาว่าคนที่เราจะไปกู้หรือสถานที่เราจะไปกู้นั้นไว้ใจได้ไหมที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารเขาคิดดอกเบี้ยน้อยที่ไม่ปลอดภัยคือกู้นอกระบบอันตรายมากกู้นอกระบบเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องหมุนเงินทุกวันไปกู้หนี้นอกระบบต้องจ่ายทุกวันวันละ 2-300 บ้างวันละ 5-600 บ้าง นี่การค้าขายบางทีก็ขายดีบางทีก็ขายไม่ดีไม่พอจะใช้หนี้เขาก็ต้องใช้วิธีหลบซ่อนพวกเซลแมนมาทวงบ้านอยู่ใกล้วัดก็หลบเข้าไปในกุฏิพระหรือข้างๆวัดเสียงตุบตับตุบตับเสียงร้องใกล้กุฏิพระออกไปดูอ้าวกำลังมีพวกหนุ่มๆทำร้ายผู้หญิงทำร้ายโยมผู้หญิงพระก็บอกอ้าวนี่ในวัดนะขอบิณฑบาตเถอะมันเรื่องอะไรกันเอาไปกู้นี่ไปยืมเงินผมมาหลบหลายวันแล้ววันนี้ขอสักหน่อยพระก็ถามว่าไปกู้มาเท่าไหร่600บาทพระผมมีที่โยมเพิ่งถวายมาก็เอานี่ไปก่อนเรื่องก็จบไปหายไป 2-3 อาทิตย์มาอีกแล้วเจ้าเก่ามาตุบตับตุบตับข้างกุฏิอีกแล้วพระลงไปดูเอาเจ้าเก่าเฮ้ยเป็นแผนคิดว่าพระรวยหรือไงพระเราต้องมีอุเบกขานะไม่ฝึกให้คนมีนิสัยไม่ค่อยดีมีการเป็นหนี้เป็นทุกข์เป็นมิตรเมื่อยามกู้เป็นศัตรูเมื่อยามทวงเพื่อนรักกันแท้ๆวันหนึ่งไปขอเงินยืมเงินเพื่อนบอกจะใช้วันนั้นวันนี้ถึงเวลาไม่มีจะให้เอาแล้วทะเลาะกันเถียงกันพิจัยกันนี่ยามเจ็บป่วยนะจำเป็นต้องไปขอยืมเขาที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารหรือไม่ก็เจ้าหนี้ที่เขาใจดีๆคิดดอกเบี้ยน้อยยามที่สองคือยามจากยามตายนี่สำคัญบางคนไม่เตรียมพร้อมซ้อมตายไว้ปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นหมุนซ้ายขวามันเครียดไปหมดไม่มีเงินปัจจุบันนี้ไม่ต้องซื้อโรงแล้วก็มีโรงมูลนิธิเขาบริจาคให้สมัยก่อนนั้นยังต้องซื้อโรงอยู่ลงใส่ศพก็ประมาณ 7-800 ปัจจุบันไม่ต้องแล้วแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นจะเอาศพออกจากโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายค่าลงค่ารถค่าพาหนะเขาเอามาวัดก็มาตกลงกับที่วัดขอเป็นอนาถานะไม่มีวัดไหนจะรังเกียจรู้ว่าศพอนาถาแต่มีข้อตกลงว่าศพอนาถานี้ต้องตั้งบำเพ็ญกุศลไว้1 คืนเท่านั้นรุ่งขึ้นก็เผาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพระก็ทำให้ด้วยความเต็มใจเขาทำไงได้คนเราฐานะไม่เท่ากันจัดการให้เรียบร้อยด้วยความใจดีของพระความจริงบวชนานนี่เขาหลอกง่ายคนที่หลอกพระไม่ใครคนอื่นคนไกลคนอยู่ใกล้วัดด้วยซ้ำห่างจากวัดประมาณสักกิโลกว่าแต่วัดในกรุงเทพนั้นไม่เหมือนวัดบ้านนอกบ้านนาพอจะเห็นกันได้วัดในกรุงเทพบ้านช่องเยอะไปหมด ขาก็มาโกหกพระบอกภรรยาผมตายไม่มีเงินจะนำศพออกจากโรงพยาบาลพระก็ใจดีช่วยสงเคราะห์โยมเรียรายเงินทั้งวัดองค์ละ10บาท20บาท100บาทได้เงินไปพันกว่าบาทคิดว่าพอก็มอบให้แก่ผู้นั้นไปเอาไปจัดการเรื่องเอาศพออกจากโรงพยาบาลค่าลงค่ารถนะแล้วก็มาที่วัดนะศพเขาหายไปพระก็รอไม่เห็นมีศพมาศพอนาถาเช้าไปบิณฑบาตผ่านบ้านดูอ้าวภรรยาเขาตายอยู่โรงพยาบาลเอาศพออกมาหรือยังพวกชาวบ้านก็แปลกใจอ้าวนี่หลอกพระนี่ภรรยายังไม่ตายนี่คนเราบางทีไม่กลัวบาปกลัวกรรมพระสงฆ์องค์เจ้าหลอกได้ทั้งนั้นพระจึงเป็นพระใจดำไปเลยทีนี้ยามเจ็บยามจากยามตายสงเคราะห์กันไปยามตายยามจากโยมเป็นเจ้าหนี้ก็อย่าไปคิดดอกเบี้ยเขาแพงนักช่วยสงเคราะห์ทำบุญกับเขาไปด้วยได้จัดงานศพตามฐานะของตัวเองนี่คือความสุขข้อที่สามสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ต้องเข้าใจว่าหนี้มีหลายอย่างไม่ใช่หนี้ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวมีทั้งหนี้ชีวิตหนี้บุญคุณหนี้ทรัพย์สินหนี้เวรหนี้กรรมนี่ชีวิตเลือดเนื้อเราได้จากบิดามารดาพ่อแม่ของเราเป็นผู้สร้างให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นนี่พ่อแม่ทดแทนพระคุณท่านหรือยังทำหน้าที่ลูกได้ดีหรือยังพ่อแม่เลี้ยงมาต้องเลี้ยงตอบแทนท่านช่วยเหลือกิจการงานของท่านดำรงวงศกุลไว้ดีทำตัวให้เหมาะสมกับทรัพย์มรดกเจ็บไข้รักษาพยาบาลท่านแต่กายทำลายขันต้องทำบุญอุทิศให้ท่านนี่เป็นหน้าที่ของลูกพ่อแม่ก็ดักปากที่จะทวงบุญคุณกับลูกฉันเลี้ยงเธอมานะตอนนี้เธอต้องเลี้ยงฉันบ้างไม่กล้าให้ลูกได้มีความสำนึกเองลูกบางคนก็ดีเหลือเกินไม่ลืมพ่อหรือแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่จะยากดีมีจนอย่างไรลูก9คน10คนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่พ่อแม่2คนลูก9คน10คนบางทีเลี้ยงไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาหน้าอนาถเหลือเกินทั้งที่ไม่อยากจนคนแค้นมีลูกหญิงอยากให้สืบเชื้อสายมีลูกชายอยากให้สืบศาสนานี่ความหวังของพ่อแม่มีลูกสาวได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามีหลานให้พ่อแม่ได้อมชื่นใจแล้วมีลูกชายอยากให้สืบศาสนาอายุครบบวชหรือเกินกว่านั้นนับถือศาสนาพุทธประเพณีของชาวพุทธจะต้องบวชให้พ่อให้แม่บวชให้พ่อแม่หรือยังบางคนบอกว่าไม่มีเวลาลางานไม่ได้บวชน้อยกลัวจะได้บุญน้อยไม่จำเป็น7วัน15วัน1พรรษามีอานิสงส์ความเป็นพระเท่ากันมีโอกาสมีเวลาต้องบวชให้ท่านทดแทนข้าวป้อนน้ำนมท่านเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่จบการศึกษามีงานทำที่ลืมไม่ได้เป็นอันขาดคือพ่อกับแม่นอกนั้นก็ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของเรานี่ชีวิตนี่บุญคุณ ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เคยให้การอบรมสั่งสอนเรามีโอกาสก็ทดแทนพระคุณท่านบ้างหนี้ทรัพย์สินไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็มาอย่าเป็นคนหวงหนี้มีเงินมีทองก็ชดใช้เขาไปเขาจะได้ไม่มาจองเวรจองกรรมเราหนี้สุดท้ายคือหนี้เวรหนี้กรรมทำบุญครั้งใดต้องอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเขาด้วยบางคนอาจจะท้วงติงว่าไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมีฮะเจ้ากรรมนายเวรบางทีมันเจ็บป่วยทั้งบ้านไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดทำอะไรก็มีแต่ความไม่เจริญเกิดขึ้นเจ้ากรรมนายเวรเขาเบียดเบียนเราเขาสาปแช่งเราทำบุญอุทิศครั้งใดก็บอกอโหสิกรรมให้ด้วยนี่คือการเป็นหนี้สุดท้ายความสุขสุดท้ายคือทำการงานที่ปราศจากโทษนี่คือความสุขของเราท่านทั้งหลายสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษท่านทั้งหลายท้าที่ถูกแห่งการแสดงปาฏิหาริย์คาถาธรรมครั้งนี้อาตมภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้วยความปรารถนาดีของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกท่านจงแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขของคฤหัสถ์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานคร

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนเช้านี้พยุยมารีนีน้อยสะอาดดำเนินรายการพิเทพจิรเทพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนกันนะคะซึ่งทางกองทัพบกค่ะโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดกิจกรรมเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารประชาชนทั่วไปค่ะร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมค่ะสำหรับกิจกรรมที่จัดกันขึ้นในส่วนกลางก็จัดกันที่โดมวรรณสมิทธิ์ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาคก็จัดพร้อมกันณศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก34แห่งนะคะก็สามารถที่จัดกันได้ก็จัดงานกันวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่20กรกฎาคมในช่วงของเวลา 9:00 นค่ะพร้อมกันทั่วประเทศนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ก็ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนะคะก็เรียกว่าการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำทุก3เดือนเป็นการรวมพลังนะคะแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันค่ะก็วันจันทร์ที่20กรกฎาคมในช่วงของเวลา 9:00 นนะคะก็ประชาชนสามารถที่จะไปบริจาคโลหิตกันได้ค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนกันต่อนะคะคือทางรัฐบาลก็ร่วมกับทางภาคีเครือข่ายทางภาครัฐและก็เอกชนเชิญชวนประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรตินะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะจัดการกันนะคะวันที่24ถึง26กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพตรงนี้นะคะก็ภายในก็มีถึง12กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยกันค่ะก็เป็นกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระกุศลนะคะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลในตอนเช้าค่ะปฏิบัติธรรมรักษาศีลสวดมนต์ถวายพระพรมีกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นถวายเป็นพระกุศลด้วยกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนมีถนนคนเดินสองฝั่งคลองเรียกว่าไปชมเป็นวิถีเสน่ห์ของชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์นะคะมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตค่ะแล้วก็ช่วงเย็นๆมีดนตรีบรรเลงนะคะเป็นบทเพลงพระชิพนแล้วก็เป็นบทเพลงถวายพระพรมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลตรงนี้ด้วยนะคะก็จัดงานกันอย่างที่บอกไปนะคะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพค่ะวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนะคะใครว่างก็สามารถที่จะไปเที่ยวกันได้แล้วก็พูดถึงในด้านของตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าความคืบหน้าในด้านของกองทุนหาดไทยทิพย์ค่ะร่วมสนับสนุนการก่อสร้างเป็นบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยเสริมความปลอดภัยให้กับตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งทางกองทัพบกก็มีการเดินหน้าสนับสนุนในด้านของการดำเนินงานตรงนี้ของทางกองทัพภาคที่2ในด้านของการก่อสร้างหลุมหลบภัยหลุมบุคคลคู่บังเกอร์แล้วก็มีที่มั่นป้องกันตรงนี้ด้วยค่ะเป็นการเพิ่มเสริมความปลอดภัยให้กับกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของชายแดนด้วยซึ่งโครงการตรงนี้ก็ได้รับพระมหาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนาลีที่ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ทางกองทัพบกนะคะเร่งดำเนินการจะสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลด้วยเพื่อใช้ในด้านของเป็นกำบังแล้วก็เป็นหลุมหลบในยามฉุกเฉินด้วยนะคะซึ่งก็หลุมหลบภัยแล้วก็หลุมบุคคลคู่จำนวนถึง263แห่งก็สร้างเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมใช้งานด้วยค่ะในปี2568นะคะมีหลุมหลบภัยถึง74แห่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วพร้อมใช้งานส่วนในปี2569ค่ะมีที่มั่นที่แข็งแรงที่ตั้งยิงมีบังเกอร์299แห่งก็อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างส่วนที่มีการเพิ่มเติมนะคะมีฐานปฏิบัติการแล้วก็อาคาร51แห่งด้วยกันก็อยู่ระหว่างการเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมแล้วก็รอการอนุมัติด้วยแต่ว่าภาพรวมตรงนี้นะคะก่อนเขาเรียกว่ามีการก่อสร้างแล้วก็แล้วเสร็จตรงนี้337แห่งด้วยกันค่ะมีหลุมหลบภัยแล้วก็หลุมบุคคลคู่ตรงนี้206
13แห่งส่วนหลุมหลบภัย74แห่งนะคะก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตรงนี้ก็มี350แห่งค่ะที่มั่นคงแข็งแรงที่ตั้งแล้วก็มีบังเกอร์ด้วย299แห่งนะคะมีฐานปฏิบัติการแล้วก็มีอาคาร51แห่งด้วยกันค่ะซึ่งทางกองทัพบกก็พร้อมสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นการยกระดับความปลอดภัยสำหรับกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยเสริมความพร้อมในด้านของการป้องกันอธิปไตยของชาติให้เต็มกำลังแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่จะต้องด้วยกันแล้วก็ทางรัฐบาลเรียกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะซึ่งกองทัพบกก็เป็นการสนับสนุนในด้านของกำลังพลแล้วก็ช่วยสร้างตรงนี้อีกด้วยค่ะทีนี้กลับมาในด้านของสุขภาพกันสักนิดนึงนะคะก็บอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หูดับหรือไม่ก็เป็นไข้หมูดับตรงนี้ในพื้นที่ของทางภาคอีสานตอนล่างนะคะบอกว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์สายลักษณ์พิมพ์เกราะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9ของนครราชสีมานะคะบอกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นเชื้อแบคทีเรียในพื้นที่เขาเรียกว่าครอบคลุมตรงนี้ถึง4จังหวัดด้วยกันก็ของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็ของทางสุรินทร์ด้วยถ้าเจาะลึกข้อมูลตรงนี้ลงไปนะคะบอกว่าทางจังหวัดนครศรีธรรมราชขออภัยนะคะทางจังหวัดนครราชสีมาค่ะสถานการณ์รุนแรงมากที่สุดเลยนะคะพบผู้ป่วยเป็นไข้หูดับโคราชตรงนี้ถึง47รายด้วยกันผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดถึง8รายนะคะส่วนทางจังหวัดชัยภูมิค่ะพบว่ามีผู้ป่วยถึง10รายด้วยกันแต่ว่ายังไม่มีผู้ที่เสียชีวิตนะคะส่วนทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็พบผู้ป่วย12รายด้วยกันยังไม่พบผู้ที่เสียชีวิตส่วนจังหวัดสุรินทร์นี่มี8รายนะคะเสียชีวิตไป1รายค่ะแล้วคุณหมอก็บอกด้วยนะคะว่าหลักการที่มันเกิดขึ้นก็บอกว่าคือการรับประทานอาหารเป็นเมนูที่ปรุงแบบไม่สุกหรือไม่ก็สุกๆดิบๆที่หลายคนชอบทานนะคะเป็นลาบหมูดิบเป็นก้อยหรือไม่ก็เป็นแหนมดิบอะไรตรงนี้แล้วก็การดื่มเขาเรียกว่าเป็นดื่มเลือดหมูดิบนะคะจะต้องระมัดระวังด้วยค่ะรวมถึงการสัมผัสในด้านของหมูดิบผ่านในด้านของบาดแผลตรงนี้ซึ่งเชื้อเนี่ยอาจจะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็แสดงอาการภายใน3วันนะคะมีไข้สูงปวดศีรษะเวียนศีรษะค่ะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นจ้ำแดงขึ้นตามเนื้อตัวอะไรแบบนี้ซึมนะคะคอแข็งแล้วก็ชักด้วยหากว่าเชื้อตรงนี้ลุกลามเข้าไปถึงเยื่อหุ้มสมองกระแสเลือดอาจจะทำให้เกิดการเรียกว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะเนื่องจากว่าเยื่อหุ้มสมองเนี่ยมันอยู่ใกล้กับเรียกว่าเป็นประสาทของหูชั้นในซึ่งเชื้อเนี่ยนะคะมันอาจจะเข้าไปทำลายในด้านของปลายประสาทในด้านของการรับรู้ของเสียงการทรงตัวด้วยส่งผลให้เกิดการเขาเรียกว่ามีอาจจะมีอาการที่เรียกว่าหูตึงหูดับจนกระทั่งหูเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าหนวกถาวรเดินเซหากว่าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องภายใน14วันนะคะอาการอาจจะรุนแรงถึงกับขั้นถึงเสียชีวิตอาจจะมีโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวว่าเราเผลอไปทานอะไรแบบนี้นะคะกลุ่มเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตนะคะโรคหัวใจภูมิคุ้มกันต่ำหรือไม่ก็ผู้ที่ติดสุราเรื้อรังก็จะต้องระมัดระวังกันตรงนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วคุณหมอก็แจ้งเตือนนะคะตามหลักของประชาชนเลยจริงๆนะคะว่ากินสุกแยกอุปกรณ์สะอาดทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดแล้วก็หลีกเลี่ยงในด้านของการรับประทานหมูดิบหรือไม่ก็สุกสุกดิบดิบอะไรแบบนี้หรือไม่นะคะผู้ที่จะต้องสัมผัสกับหมูนะคะว่าทำอาชีพแบบนี้สวมถุงมืออุปกรณ์ถุงเท้าเป็นรองเท้าบูทนะคะหรือไม่ก็แยกในด้านของเขาเรียกว่าเป็นมีดเป็นเขียงอะไรแบบนี้จะต้องแยกอุปกรณ์ให้พร้อมก็แล้วกันนะคะแล้วก็จากสถานการณ์เขาเรียกว่าเมื่อสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่าใครที่ทานนะคะเป็นลาบเป็นก้อยเป็นปลาร้าดิบอะไรแบบนี้เป็นปลาส้มนะคะเป็นจ่อมค่ะก็พบในด้านของพยาธิใบไม้ตับนะคะแต่ว่าอย่าปล่อยให้ไว้เพราะอาจจะเป็นอันตรายด้วยนะคะก็รณรงค์กันนะคะว่ากลิ่นสุกนะคะไม่รับประทานอาหารดิบค่ะเราจะต้องเข้าใจในด้านของประเพณีของทางอีสานด้วยตรงนี้บอกว่าคือไม่ได้ห้ามรับประทานนะคะรับประทานได้แต่ว่าเราจะต้องแยกด้วยนะคะว่า
มันเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้บอกว่าอุ้ยห้ามรับประทานรับประทานได้นะคะก็บอกกันไว้ค่ะส่วนทางกรมควบคุมโรคบอกว่าเตือนกันนะคะว่าถ้าเรากินปลาน้ำจืดที่ดิบก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับได้เพราะสาเหตุหลักๆนะคะโรคมะเร็งเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ามีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าถ้ามีการรับประทานในด้านของปลาน้ำจืดที่ดิบๆสุกๆนะคะเสี่ยงในด้านของโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งสาเหตุตรงนี้ก็บอกว่าโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อาจจะมีอาการเขาเรียกว่าติดในด้านของพยาธิใบไม้ตับนี่สูงซึ่งมะเร็งตับนะคะแล้วก็ท่อน้ำดีเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็มีมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยจำนวนมากนะคะเขาบอกว่าก็จะเป็นพยาธิใบไม้ตับพยาธิเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวแบนที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์นะคะโดยวงจรตรงนี้ถ้าเป็นการผ่านตัวอ่อนแล้วก็อาศัยอยู่ในเกล็ดแล้วก็หางแล้วก็ครีบของเนื้อปลาตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นปลาน้ำจืดเป็นปลาเกล็ดขาวหรือไม่ก็เป็นปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซิวนะคะแล้วก็คนเนี่ยนำมารับประทาน

0: านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็เขาเรียกว่าเป็นไฟเขียวให้ขยายเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ค่ะเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ช่วยเหลือในด้านของกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงเกณฑ์การลงทะเบียนตรงนี้เพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็คือเป้าหมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือของทางรัฐบาลให้เข้าถึงผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มที่เดือดร้อนอย่างจริงๆด้วยนะคะแล้วก็มีการทบทวนมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็คือข้อเท็จจริงตรงนี้ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบแล้วก็อนุมัตินะคะว่าเป็นการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการตรงนี้โดยกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นบัตรแล้วก็เป็นผู้ที่กลุ่มเขาเรียกว่าเป็นชายขอบนะคะกลุ่มตกหล่นนะคะแล้วก็มีการสำรวจในช่วงของการลงทะเบียนก็เมื่อช่วงเดือนที่แล้วมิถุนายนนะคะมีมากถึง 5.4 ล้านคนค่ะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการ2569ต่อไปนะคะใครที่ลงทะเบียนตรงนี้ไว้ค่ะอย่างที่2นะคะบอกว่าไม่นำเกณฑ์คุณสมบัตินะคะบุคคลที่ไม่เข้าข่ายเนี่ยมาปรับเกณฑ์ตรงนี้เขาบอกว่าจะมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นข้อย่อยค่ะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ที่ได้มีเงินได้ตรงนี้แล้วก็เป็นผู้ที่มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเพื่อพึงประสงค์ตรงนี้สำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะคะเป็นเกณฑ์คุณสมบัติในปีของโครงการ2569เนื่องจากว่าอาจจะกระทบกับผู้ที่มีรายได้คุณพ่อคุณแม่นะคะของผู้ที่มีรายได้ตรงนี้ในปัจจุบันตรงนี้ด้วยแล้วก็หลักเกณฑ์ที่3มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของโครงการวงเงินนะคะสินเชื่อหรือไม่ก็วงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้สินรวมทุกบัญชีแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทตามระเบียบของฐานข้อมูลนะคะของเครดิตตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่4เป็นการกำหนดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของโครงการตรงนี้ก็เริ่มที่จะต้องมีการใช้สิทธิ์กันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ค่ะก็ถ้ามีผู้ที่มีบัตรรายเดิมนะคะใช้สิทธิ์ได้ตามโครงการปี2569ตรงนี้ก็จะเริ่มก็คือวันที่1สิงหาคมนะคะส่วนผู้ที่ได้รับบัตรคือรายใหม่ก็จะต้องเริ่มใช้สิทธิ์กันตามโครงการปี2569ก็วันที่1ตุลาคมนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่เข้าโครงการตรงนี้บ้างค่ะคุณสมบัติตรงนี้เขาบอกว่าก็มีการพิจารณานะคะว่าใครที่สามารถที่จะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็จะต้องดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พูดถึงในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตรงนี้ก็เงื่อนไขในด้านของไทยเที่ยวไทยพลัส2569ค่ะรัฐจ่ายให้ค่าโรงแรมตรงนี้บอกว่า 50% นะคะมีที่ไหนบ้างซึ่งโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสตรงนี้รัฐบาลบอกว่าจะมีการสนับสนุนค่าที่พักให้ค่าโรงแรมไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะคะโดยรัฐบาลก็มีการสนับสนุนให้ในด้านของการท่องเที่ยว50ประชาชนจ่ายเอง50นะคะเบื้องต้นก็มีการสนับสนุนให้ก็ถึง 500,000 สิทธิ์ด้วยกันนักท่องเที่ยวสามารถที่จะได้รับการสนับสนุนตรงนี้ได้ถึงเขาเรียกว่าสูงสุด50ต่อคนนะคะก็ลองดูค่ะใช้สิทธิ์ได้ใน77จังหวัดทั่วประเทศค่ะแล้วก็ใช้ได้ในเขาบอกว่าวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดสามารถที่จะใช้ได้ใช้จองที่พักผ่านแอปของเป๋าตังนะคะก็คาดว่าปลายปีนี้สามารถที่จะใช้ได้นะคะอย่างที่บอกไปว่า77จังหวัดเราสามารถที่จะไปเที่ยวตรงไหนก็ได้วันธรรมดาหรือไม่ก็วันหยุดนะคะก็จองผ่านเป็นแอปเป๋าตังนะคะลองดูกันแล้วกันว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็สามารถที่จะจองสิทธิ์กันก่อนล่วงหน้าก็ได้ค่ะหรือไม่ก็นะคะถ้าใครอยากจะไปเที่ยวนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นะคะจัดเต็มก็คือว่าเป็นโปรโมชั่นลด

สิทธิพิเศษในช่วงของ Green Season ตั้งแต่เมื่อวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่15สิงหาคมลดสุดพิเศษจะเป็นเมืองหลักแล้วก็เมืองน่าเที่ยวตรงนี้นะคะกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่ค่ะถ้าใครไปภูเก็ตแล้วอย่าลืมไปชมน้องเนเน่นะคะเขาร้องเปิดหมวกกันอยู่ค่ะหรือไม่ก็ไปซื้อสินค้าของไทยเขาเรียกว่าเป็นแบบคุณภาพแบบพรีเมียมนะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อไปหากันตรงนี้ได้หรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการก็บอกว่าถ้าใครอยากจะออมในด้านของเงินตรงนี้นะคะก็ทางกระทรวงการคลังค่ะซึ่งเรื่องนี้ดร.เอกนิติทัศน์ประภาสบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าทางกระทรวงการคลังค่ะก็มีการเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐออมพลัดครั้งที่3วันที่31กรกฎาคมเป็นการเพิ่มช่องทางทางเลือกในด้านของการออมแล้วก็เป็นการลงทุนให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับประชาชนนะคะก็กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะร้อยละ 1.80 เขาเรียกว่า80สตางค์ต่อปีนะคะสำหรับรุ่น3ปีค่ะแล้วก็ร้อยละ2บาท80สตางค์ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีแล้วก็ผู้ที่ลงทุนจะได้รับประโยชน์ของพลัดตรงนี้จะมีอะไรบ้างพลัดแรกเลยนะคะบอกทุกเดือนจะมีการจำหน่ายนะคะเขาเรียกว่าทุกเดือนค่ะเข้าถึงในด้านของการออมได้ง่ายๆขึ้นด้วยพลัดที่2ก็มีผลตอบแทนดอกเบี้ยแบบจุกใจนะคะพลัดที่3ก็ตลาดรองตรงนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเขาเรียกว่าเป็นกลไกรองรับหรือไม่ก็ช่วยกระตุ้นในด้านของการซื้อการขายอะไรแบบนี้แบบโปร่งใสด้วยส่วนอีกหนึ่งพลัดเป็นการเปิดช่องทางการจำหน่ายด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้นนะคะทั้งมีวอลเล็ตด้วยธนาคารพาณิชย์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์หรือไม่ก็จะเป็นแอปตรงนี้สามารถที่จะใช้ได้ค่ะประชาชนสามารถที่จะเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทผ่านแอป Wallet สบพ.นะคะบนแอปพลิเคชันของเป๋าตังหรือไม่ก็เลือกเป็นการจองผ่านธนาคารนะคะบริษัทหลักทรัพย์ก็สามารถที่จะเข้ากันได้เหมือนกันนะคะเริ่มต้นตรงนี้ก็100บาทเท่านั้นนะคะหรือไม่ก็สำหรับประชาชนสามารถที่จะเลือกรูปแบบการลงทุนได้จะเป็นการออมแบบไหนนะคะสตรีมมิ่งก็เริ่มต้นกันที่ 1,000 บาทนะคะสำหรับการจำหน่ายบัตรออมพลัดตรงนี้นะคะครั้งถัดไปถ้าใครจองไม่ทันวันที่31กรกฎาคมก็จะมีการเปิดอีก1ครั้งก็วันที่4กันยายนนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศดอกเบี้ยแล้วก็วงเงินช่วงตรงนี้ก็ประมาณเดือนสิงหาคมนะคะว่าใครที่อยากจะจองนะคะก็หรือว่าเป็นการออมตรงนี้ค่ะแต่ว่านะคะการออมกันอย่างไรนะคะก็จะต้องดูกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าเขาบอกว่ามีข่าวคราวตรงนี้เป็นกระแสออกมาว่าเงินออมนะคะหรือไม่ก็ใครที่อาจจะเขาเรียกว่าเป็นการใช้ในด้านของข้อมูลการโอนเงินตรงนี้นะคะเรารู้จักหรือไม่รู้จักตรงนี้ก็บอกว่าอย่ากดเพิ่มเพื่อนนะคะอย่าแลกอย่าเล่นเกมหรือไม่ก็อาจจะเขาเรียกว่าลองย้ายแชทดูนะคะเป็นแบบนี้ไหมหรือไม่ก็เขาขอข้อมูลในส่วนตัวก็อย่าให้นะคะหยุดในด้านของการส่งภาพถ่ายหรือไม่ก็โอนเงินค่ะแล้วก็เก็บบันทึกสลิปนะคะเป็นการลิงก์อะไรตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอาจจะไม่ต้องทำนะคะหรือไม่ก็ถ้าเราเจอตรงนี้รีบบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้ไว้ด้วยแล้วก็แจ้งในด้านของบัญชีบนแพลตฟอร์มตรงนี้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะส่วนคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองนะคะก็รับฟังนะคะว่าน้องๆมันพลาดไปแล้วก็อย่าดุเขาก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเป็นการตอกย้ำว่าน้องอย่าทำผิดอะไรตรงนี้แต่ว่าถ้าใครทำผิดตรงนี้ก็ถือว่ามีกฎหมายเหมือนกันนะคะหากว่ากระทำต่อเด็กที่มีอายุไม่เกิน15ปีนะคะก็จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทก็อาจจะมีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยถ้าใครที่มีผลบังคับตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะอยากจะเชิญชวนกันไปก็เรียกว่าไปดื่มด่ำสัมผัสเป็นเสียงเพลงริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็มีการแสดงจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาค่ะเป็นบทเพลงที่ไพเราะท่ามกลางริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะไปชมแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้ากันชมทัศนียภาพที่งดงามของวัดอรุณค่ะไปเพลินกับเสียงเพลงแบบเขาเรียกว่าบรรยากาศเป็นเพลงไทยนะคะสลับสากลทุกแนวนะคะแล้วก็จัดเต็มเขาเรียกว่ายามค่ำคืนวันนี้นะคะวันที่19ค่ะในช่วงของเวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาที่ลานริมน้ำหน้าโกลเด้นเพรสสาขาท่าเตียนนะคะชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะลองไปฟังเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงแบบไทยๆอะไรแบบนี้ลาวดวงเดือนคำหวาน
อเจ้าเอ๋ยนะคะอุษาสางยามเย็นอาทิตย์อัสดงนะคะรักเอ๋ยหรือไม่ก็เป็นฟลอเฟื่องฟ้าลองนะคะไปฟังดูว่าเสียงเพลงนี้จะไพเราะแค่ไหนแต่ว่านะคะวันที่19อย่าพลาดนะคะแต่ว่าวันที่24กรกฎาคมนะคะก็เชิญชมเชิญดูนะคะเขาเรียกว่าเป็นดาวเคียงเดือนตรงนี้นะคะสังเกตได้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาประมาณ 19:15 จนถึงเวลา 01:45 นะคะบอกว่าไปชมท้องฟ้าในช่วงของเดือนกรกฎาคมดาวเคียงเดือนมีฝนตกเขาบอกว่าเป็นดาวตกตรงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สวยเหมือนกันแต่ว่าถ้าวันที่24ดูไม่ทันก็จะมีอีก1วันก็คือวันที่31กรกฎาคมนะคะก็ลองไปดูนะว่าแสงจากดวงจันทร์นี่จะเป็นอย่างไรศูนย์กลางการกระจายตัวของกลุ่มดาวคนเขาเรียกว่าเป็นคนแบบหม้อน้ำทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงของเวลา10:21 นะคะจนถึงรุ่งเช้าก็สามารถที่จะไปชมกันได้หรือไม่ก็นะคะเข้าไปที่เพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะว่าเอดาวตกแบบนี้จะมีที่ไหนกันบ้างค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะให้ฟังกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะยามเช้าแบบนี้ค่ะกับเพลงยามเย็นสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิคณินบุญประเสริฐครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ SRT Bangkok Connect กรุงเทพอภิวัตรอยุธยาเริ่มต้นที่30บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เร่งรีบ
4: ต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ SRT Bangkok Connect เริ่มต้นที่30บาทเริ่ม1สิงหาคมนี้คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานครับ
1: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้เตรียมเปิดตัว SRT Bangkok Connect เป็นการยกระดับบริการจากเดิมที่วิ่งเฉพาะวันธรรมดาช่วงดอนเมืองถึงอยุธยาให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้นโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้นำรถดีเซลรางจากประเทศญี่ปุ่นมาปรับปรุงซ่อมบำรุงและตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นรถไฟวิ่งชานเมืองปรับอากาศที่นั่งสบายมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมทั้งออกแบบตารางเดินให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงสำหรับตารางเดินรถในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดให้บริการวันละ6เที่ยวโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 5:15 นเพื่อรองรับคนทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์จะปรับเวลามาเป็นตั้งแต่เวลา 9:05 นโดยจะเปิดให้บริการวันละ4เที่ยวเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และพักผ่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบไม่ต้องรีบร้อนในวันหยุดและรฟท.ยังจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนาน3เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปยังสถานีดอนเมืองรังสิตจนถึงสถานีคลองพุทราจ่ายค่าโดยสารเพียง30บาทแต่หากเดินทางยาวไปถึงสถานีบางปะอินบ้านโพและสถานีปลายทางอยุธยาจะคิดค่าบริการสูงสุดเพียง50บาทเท่านั้นชนากาเหลี่ยมทองรายงาน
0: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้นะครับติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศ์สาครับ
2: สหรัฐเดินหน้าโจมตีอิหร่านครั้งใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้กองทัพสหรัฐออกมาประกาศว่ามีเจ้าหน้าที่ทหาร2นายเสียชีวิตและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนของอิหร่านผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าสหรัฐจะต้องชดใช้ให้กับความพยายามยกระดับความขัดแย้งหลังจากที่สหรัฐปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันยูเครนปฏิบัติการโจมตีคลังเก็บสินค้าหลายแห่งของบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของรัสเซียเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนนับเป็นการโจมตีของยูเครนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรัสเซียในรอบกว่า2ปีสเปนเตรียมเผชิญขึ้นความร้อนระลอกที่3ในวันที่21กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่าอุณหภูมิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะทะลุ40องศาเซลเซียสฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดไลเชลทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนได้รับบาดเจ็บ7คนและสูญหายอีก4คนเมธาวีรัตนวงศ์สารายงาน
3: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ์
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิดคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ
5: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ปัญหาไม่ได้มีไว้ถ่วงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: านแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: นะ EFM Fandom Life
2: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
2: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
3: ครับผม
4: น่ารักจังครับ
5: น่ารักจังครับ
3: ถูกต้องได้ฮะ
4: ฝันดีนะคะ
5: ฝันดีนะคะ
3: โอเคถูกต้องครับ
4: เรียกที่รักได้ไหมคะ
5: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
3: เฮ้ยถูกต้องครับ
5: ได้ค่ะ
3: ถูกต้องครับ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Euphoria EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: มายมี่แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
8: อ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
9: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบหัวหน้าแก๊งฆาตกรรมหมายแดงอินเตอร์โพลคาคอนโดที่ป่าตองสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบหัวหน้าแก๊งฆาตกรรมหมายแดงอินเตอร์โพลคาคอนโดป่าตองคุณณทิพย์สุดาโตรักษาอะไรกันครับ
8: สืบตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตเข้าควบคุมมิสเซอริสสัญชาติเบลเยียมผู้ต้องหาตามหมายจับสีแดงขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศในคดีร้ายแรงฐานพยายามฆ่าพกพาและครอบครองอาวุธปืนและเป็นสมาชิกขององค์การอาชญากรรมในฐานะหัวหน้าเพื่อก่อเหตุอาชญากรรมได้ที่บริเวณหน้าห้องพักคอนโดแห่งหนึ่งในตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตหลังหลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยโดยทางการเบลเยียมได้ประสานขอความร่วมมือในการติดตามตัวทั้งนี้ตรวจคนเข้าเมืองมีคำสั่งถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยและควบคุมตัวไว้ดำเนินการตามกฎหมายณัฐสุดาตรักษาเร่งค่ะ
1: รู้ทันภัยพิบัติวันนี้นะครับจะมาทำความเข้าใจว่าควันสีไหนเกิดจากอะไรและสีไหนอันตรายที่สุดไขคำตอบที่ทุกคนควรรู้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
0: รู้ทันภัยพิบัติ
9: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ค่ะคือควันที่เกิดจากเพลิงไหม้เนี่ยเขาไม่ได้มีสีตายตัวนะคะแต่ว่าสีที่พบแล้วก็ใช้สังเกตกันบ่อยๆเลยนะมี4สีหลักค่ะแบ่งเป็นลักษณะการเผาไหม้แล้วก็ชนิดของเชื้อเพลิงได้ในระดับหนึ่งเลยควันสีขาวอ่ะควันสีขาวนี้มักจะเป็นไอน้ำจากการฉีดน้ำดับเพลิงหรือว่าความชื้นของวัสดุที่ระเหยออกมาอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ของไม้พืชหรือวัสดุที่มีความชื้นก็ได้ไม่ได้หมายความว่าควันสีขาวแปลว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีสารพิษปะปนอยู่ในนั้นได้สีที่2คือสีเทาค่ะควันสีเทามักเป็นช่วงเริ่มต้นของเพลิงไหม้หรือว่าการเผาไหม้ที่ยังไม่รุนแรงอาจจะเกิดจากกระดาษไม้หรือวัสดุทั่วไปที่กำลังลุกไหม้ส่วนควันสีดำค่ะบ่งชี้ได้ว่าการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มักจะเกิดจากพลาสติกยางน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าวัสดุสังเคราะห์มีขมเหลวแล้วก็ก๊าซพิษจำนวนมากจึงจะอันตรายมากๆค่ะลักษณะที่4ลักษณะสุดท้ายคือควันสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองน้ำตาลมักจะเกี่ยวข้องกับการเผาไหม้หรือว่าความร้อนที่กระทบโลหะสารเคมีหรือว่าวัสดุก่อสร้างบางชนิดค่ะในเหตุเพลิงไหม้อุตสาหกรรมอาจจะบ่งชี้ได้ว่ามีก๊าซพิษบางชนิดอยู่จึงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสีของควันเนี่ยนะคะเป็นเพียงข้อบ่งชี้เบื้องต้นไม่สามารถระบุชนิดของเพลิงไหม้หรือว่าระดับความปลอดภัยได้อย่างแน่นอนเพราะว่าควันทุกสีอาจจะมีสารพิษหรือว่าเป็นอันตรายต่อการหายใจได้ทั้งสิ้นค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็จะใช้ข้อมูลอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นความหนาแน่นของควันความเร็วในการลอยตัวหรือลักษณะของเปลวไฟเพื่อประเมินสถานการณ์ค่ะ
0: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที
1: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา11นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
3: Easpiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop
4: ลองทบทวน

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
5: ดีเลยขอบคุณครับ
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบกะเหลี่ยงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอาทิตย์เปิดเพลงที่เราชอบฟังเพื่อเพิ่มพลังใจให้ตัวเราได้นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อบกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: สี่เรียกว่า5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
3: เปิดเบื้องหลังระบบการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเสียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: EFM Playlist of the Week Chant of the Week
7: Number 1กลิ่นฝนเติ้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีทที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่ 6:00 น.วันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมาลงทาต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกทาก
2: รุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ด้านผู้ว่าชัดชาติย้ำการแก้ปัญหาน้ำรั่วคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนคุณชนะการเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: วันนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และร่วมประชุมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาจากรายงานความคืบหน้าพบว่าสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพโดยได้เติมน้ำลงในอุโมงค์ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลให้กับน้ำใต้ดินส่งผลให้ไม่มีน้ำไหลรั่วซึมเพิ่มและไม่จำเป็นต้องสูบน้ำออกอีกทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นและผลจากการตรวจสอบการสุดตัว2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวเล็กน้อยส่วนการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมกรุงเทพมหานครจึงได้ทำการเปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้เพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการฉีดเกลต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพชนาการเกลียมทองรายงาน
2: เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไฟไหม้ดอนกลางแม่น้ำโขงบริเวณรอยต่อหาดทรายทองบ้านเหล่าน้อยตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมลุกลามขยายวงกว้างเข้าพื้นที่บ้านหนองหอยหมู่6ตำบลธาตุพนมเหนือโดยเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วต่อเนื่องมาจนถึงเวลา 20:30 นทางเทศบาลตำบลธาตุพนมได้จัดรถดับเพลิงเข้าประจำการเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมควบคุมสถานการณ์เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุเป็นเกาะกลางลำน้ำโขงทำให้การเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทำได้ยากลำบากเจ้าที่จึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ส่งสุขสู่นักเรียนบ้านแล้วแวะจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมตัดผมฟรีตามโครงการเกษาสารใจช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพร้อมหนุนธรรมนูญหมู่บ้านขับเคลื่อนสังคมอบอุ่นติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ถือเป็นรอยยิ้มและสุขอนามัยที่ดีของเยาวชนนะครับโดยชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้ร่วมกับชุดคุ้มครองตำบลตะโละแมะนาลงพื้นที่พบปะบุคลากรทางการศึกษาและจัดกิจกรรมตัดผมให้นักเรียนณโรงเรียนบ้านแลแวะอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีตามโครงการเกษาสารใจกิจกรรมนี้นะครับมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวเสริมสร้างความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสถานศึกษาทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนปูกลุ่มประกาศหรือธรรมนูญก้าวดีในมิติด้านสุขภาพแข็งแรงสังคมอบอุ่นซึ่งสร้างความอิ่มเอมใจแก่ครูผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างมากตอกย้ำภาพลักษณ์ความผูกพันและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชนชายแดนใต้ให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมและนี่คืออินภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94เมกะเฮิรตซ
8: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
8: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
7: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท1 2 3 go
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24 กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
2: ์พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: ทำยังไงดีคะหัวหน้า SR ตามจีบค่ะวันนั้นอะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอะได้ไหมพี่อะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอะ
4: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
5: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12 นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเปิดรับฟังร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เล็งปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: เร่งรีบ
13: ต้องนี
12: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
12: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิ
12: และอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
12: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
13: แก้ลมบำรุงหัวใจ
12: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
13: หรือละลายกับน้ำสุก
12: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
13: อมแล้วชื่นใจ
14: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
16: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: รัฐบาลเปิดรับฟังร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เล็งปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
17: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและมีแนวโน้มที่ประชากรจะมีภาวะมีบุตรยากซึ่งเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าและการใช้บริการมากขึ้นจึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงมาตรฐานสากลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือการอุ้มบุญซึ่งมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก ผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้และการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมไปถึงการปรับปรุงอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ได้ตั้งแต่วันที่2ถึง31กรกฎาคมนี้โดยความเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้สมบูรณ์ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: ปิดท้ายที่มาติดตามสรุปข่าวกีฬาในรอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
18: สหพันธ์ฟุตบอลประเทศฝรั่งเศสหรือ FFF เตรียมประกาศแต่งตั้งซินดินซีดานอดีตดาวเตะระดับตำนานทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998เข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมตราไก่ฝรั่งเศสแทนที่ดิดิเย่เดชองซึ่งจะยุติบทบาทการคุมทีมบ้านเกิดซึ่งทำหน้าที่มาอย่างยาวนานตลอด14ปีหลังจบศึกฟาดแข้งฟุตบอลโลกปี2026ซึ่งหากการแต่งตั้งเสร็จสิ้นลงจะเป็นการกลับมาคุมทีมอีกครั้งของซีดานหลังจากวางมืองานโค้ชนับตั้งแต่ลาออกจากเรอัลมาดริดในการคุมทีมรอบที่2เดือนพฤษภาคมปี2021ด้านเดอะอาร์แอนด์เอร่วมกับ AIG ประกาศยกระดับการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่5และเป็นรายการสุดท้ายของปีอย่าง AIG Women Open ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่50ด้วยการเพิ่มเงินรางวัลรวมซึ่งจากเดิมมีมูลค่า 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มเป็น10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ336ล้านบาทรวมถึงการขยายเวลาการถ่ายทอดสดอย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่30กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหาคมที่จะถึงนี้ขณะที่กองทุนพัฒนากีฬาชาติตั้งเป้าเดินหน้าพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มกีฬาที่มีศักยภาพและแนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาของประเทศโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
19: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
10: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
3: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: คานิวาคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
6: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอ่ะค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
5: อยู่กันอยู่ได้ยาว
6: อยู่ครบ32เลยก็ได
5: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
7: จริงหลายคนกลัว
5: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
6: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
5: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
6: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
3: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปสัมผัสกับค่ำคืนแห่งเสียงเพลงริมเจ้าพระยากับการแสดงจากสถาบันดนตรีกรัณยานิวัฒนาดื่มด่ำกับบทเพลงอันไพเราะท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาชมแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าคู่กับทัศนียภาพอันงดงามของวัดอรุณราชวรารามพร้อมกับเพลิดเพลินไปกับการบรรเลงบทเพลงไทยและสากลหลากหลายแนวเลยนะคะที่จะมาเติมเต็มค่ำคืนแห่งความสุขความประทับใจสำหรับบทเพลงที่ร่วมบรรเลงในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือเพลงอาทิคำหวานโหมโรงลาวดวงเดือนอเจ้าเอ๋ยบุพเพสันนิวาสอุษาสางยามเย็นอาทิตย์อับแสงลูกอมวัชราวรีรักเอ๋ยฟลอเฟื่องฟ้าแบงคอกซิตี้นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.ที่ลานริมน้ำหน้าโกลเด้นเพลสสาขาท่าเตียนกิจกรรมนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเพลงกันได้นะคะไปร่วมกันสัมผัสค่ำคืนแห่งเสียงเพลงริมเจ้าพระยากันค่ะต่อกันเลยนะคะยาวๆสำหรับกิจกรรมดีๆของท่านที่มีใจรักในศิลปะก็ขอเชิญชวนมาร่วมสร้างสีสันให้กับกรุงเทพมหานครค่ะโดยทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะก็ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปค่ะคุณผู้ฟังที่เราฟังอยู่ในขณะนี้นะคะที่มีใจรักในศิลปะก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถที่จะเข้าร่วมประกวดวาดภาพฝาผนังภายใต้หัวข้อสายน้ำแห่งชีวิตใต้ลมพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตริมคลองจากอดีตสู่ปัจจุบันและเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครในฐานะเวนิสตะวันออกนั่นเองค่ะเป็นการเปิดรับสมัครทั้งแบบบุคคลและแบบทีมซึ่งแบบทีมเนี่ยจะทีมละไม่เกิน3คนนะคะสามารถส่งภาพร่างแล้วก็คำบรรยายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเนี่ยในวันที่23กรกฎาคมนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานจริง75ภาพบนฝาผนังริมคลององค์อ่างและคลองมหานาคระหว่างวันที่25ถึง31กรกฎาคม2569นี้ค่ะเพื่อร่วมแต่งแต้มพื้นที่ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครนะคะให้สวยงามแล้วก็มีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านที่มีใจรักในศิลปะเนี่ยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบอกเล่าเรื่องราวสายน้ำแห่งชีวิตผ่านงานศิลปะพร้อมกับร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษากันค่ะและหน้าฝนแบบนี้นะคะจะออกไปทำกิจกรรมข้างนอกค่ะก็อยากจะแจ้งเตือนนะคะทุกท่านเนี่ยอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพราะว่าฝนตกเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะรับมือได้ทันทีและที่สำคัญค่ะช่วยให้การเดินทางเนี่ยสะดวกปลอดภัยแล้วก็สนุกได้ทุกทริปเลยนะคะไอเทมที่เราควรมีติดกระเป๋าไว้เลยค่ะนั่นก็คือร่มพับขนาดเล็กเสื้อกันฝนถุงกันน้ำซองกันน้ำสำหรับโทรศัพท์ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะผ้าไมโครไฟเบอร์รองเท้าแตะหรือว่ารองเท้ากันลื่นถุงซิปล็อกแยกของเปียกแห้งยาประจำตัวและชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น power bank ค่ะเคล็ดลับเพิ่มความอุ่นใจเช็คพยากรณ์อากาศก่อนออกเดินทางนะคะแล้วก็จัดกระเป๋าให้เรียบร้อยแยกของเปียกแล้วก็ของแห้งออกจากกันให้ชัดเจนค่ะเตรียมอุปกรณ์พร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเตรียมครบก็สามารถที่จะลุยได้ทุกสภาพอากาศการเดินทางปลอดภัยเที่ยวได้อย่างมั่นใจแม้ว่าฝนจะตกก็ไม่ใช่อุปสรรคในการท่องเที่ยวของเรานะคะกลับมาที่เรื่องราวของกองทัพบกกันบ้างค่ะไปที่การฝึกรบพิเศษ ไทยสิงคโปร์ค่ะซึ่งเป็นการร่วมฝึกผสมแฟลตทันเดอร์2026นะคะเพิ่มความพร้อมรบแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถหน่วยรบพิเศษกันบ้างนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะการฝึกกองทัพ บกไทยเนี่ยก็ร่วมกับกองทัพ บกสิงคโปร์นะคะจัดการฝึกผสมแฟลตทันเดอร์2026ที่กองพันจู่โจมจังหวัดลบบุรีนี่เองค่ะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาขีดความสามารถของกองพันจู่โจมแล้วก็ยกระดับการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยรบพิเศษโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคมนะคะที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการฝึกครั้งนี้เนี่ยฝ่ายไทยได้จัดกำลังพลจากกองพันจู่โจมแล้วก็กองทัพ บกสิงคโปร์ได้จัดกำลังพลจากกองพันคอมมานโดที่1เข้าร่วมการฝึกค่ะซึ่งการฝึกนี้นะคะจะฝึกระหว่างวันที่11ถึง20กรกฎาคมในพื้นที่ฝึกจังหวัดลบบุรีซึ่งกำลังพลของทั้ง2ประเทศเนี่ยจะร่วมกันทำการฝึกในหลากหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกทางด้านของอาวุธศึกษาการสื่อสารการระเบิดทำลายการปฐมพยาบาลการยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงการดำรงชีพในป่าการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างการเข้าตีที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงนะคะรวมไปถึงการกระโดดร่มมิตรภาพนั่นเองค่ะสำหรับการฝึกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมเสริมสร้างความพร้อมแล้วก็ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกองทัพ บกไทยและกองทัพ บกสิงคโปร์ในฐานะมิตรประเทศนั่นเองค่ะช่วงนี้ข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวเยอะมากๆเลยนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าประเทศไทยใช้ลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์ปิดกั้นยึดครองดินแดนหมู่บ้านชาวกัมพูชาในจังหวัดบันเตียเมียนเจยซึ่งข่าวนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันโดยกระทรวงกลาโหมนะคะว่าเป็นข่าวที่บิดเบือนค่ะโดยข้อเท็จจริงนั้นก็คือพื้นที่ที่กองทัพ บกควบคุมอยู่นั้นนะคะอยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยทั้งสิ้นโดยก่อนหน้านี้ได้พบการลุกรามเข้ามาตั้งกำลังแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ของไทยซึ่งฝ่ายไทยค่ะได้มีการใช้กลไกตามกรอบ MOU และกระบวนการทางกฎหมายแก้ไขมาโดยตลอดภายหลังเนี่ยเกิดการยั่วยุตามแนวชายแดนฝ่ายไทยเรานะคะจึงได้ใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่ภายในแนวปฏิบัติการของไทยซึ่งไม่ใช่การยึดครองดินแดนกัมพูชาแต่อย่างใดค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ได้รับข่าวสารอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์กันนะคะเพื่อที่จะป้องกันการบิดเบือนของข้อมูลและที่สำคัญค่ะป้องกันการแชร์ข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวกันด้วยนะคะมาที่เรื่องของการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานทำงานแรงงานต่างด้าวกันบ้างสำหรับเรื่องนี้ล่าสุดทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานนะคะจนถึงวันที่11ธันวาคม2569ให้สามารถที่จะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วก็ทำงานได้1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยจะต้องดำเนินตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนดขึ้นเนื่องจากคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่11พฤศจิกายน2568ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569นี้นะคะมีจำนวนประมาณ 770,000 คนซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังมีแรงงานบางส่วนที่ไม่สามารถทำหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางได้จะส่งผลให้ไม่สามารถตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ทันภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ก็ทำให้มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะจึงได้มีการเสนอขยายระยะเวลาในครั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศเนี่ยเพียงพอรองรับกับความต้องการของภาคธุรกิจไม่ให้เกิดภาวะการขาดแคลนงานนั่นเองค่ะไม่ให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานนั่นเองนะคะทางด้านของนายสมชายมรกตศรีวานอธิบดีกรมการจัดหางานก็ได้กล่าวว่าคนต่างด้าวต้องยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนที่ใบอนุญาตเนี่ยจะสิ้นสุดตรงสำหรับคนต่างด้าวที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางหรือว่าใช้เอกสารนะคะใช้แทนหนังสือเดินทางต้องดำเนินการเพื่อให้ได้หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและตรวจลงตาหรือว่าวีซ่านั่นเองค่ะภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยระหว่างรอการออกใบอนุญาตทำงานตัวจริงในรูปแบบสมาร์ทการ์ดจึงมีการออกใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวแบบบต.62เพื่อเป็นหลักฐานแสดงสิทธิการทำงานและก็ความต่อเนื่องในการจัดงานในการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวนี้นะคะก็จะมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่นัดหมายเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการเพื่อเก็บอัตลักษณ์แล้วก็จัดทำใบอนุญาตทำงานหากไม่ดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าวก็จะทำให้การอนุญาตทำงานเนี่ยสิ้นสุดลงและแรงงานต่างด้าวกลายเป็นผู้มีสถานะเถื่อนทันทีค่ะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็จะสามารถเริ่มได้นะคะหลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานซึ่งจะมีผลซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้รับฟังรายการของเราอยู่ขณะนี้มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือที่สายด่วนกรมการจัดหางานที่หมายเลข1506กด2นั่นเองค่ะก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามกันได้นะคะหมายเลข1506กด2ค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักช่วงแรกกันค่ะไปพักฟังเพลงสบายๆกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะในขณะนี้ยังคงพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะดิฉันสุภาพรแสนสุขก็ยังอยู่เช่นเคยค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อเราเจอคนหมดสติอย่าเพิ่งตกใจนะคะเราต้องตั้งสติให้มั่นแล้วก็ทำตาม4ขั้นตอนกู้ชีพ CPR ในช่วงนี้ช่วงแรกของช่วงที่2เนี่ยก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหรือว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการทำ CPR การปั๊มหัวใจช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานยิ่งถ้าเราเริ่มเร็วเท่าไหร่ค่ะก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้มากถึง2ถึง3เท่านะคะมาจำให้ขึ้นใจกับ4ขั้นตอนง่ายๆกันดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1นะคะนั่นก็คือการประเมินความปลอดภัยปลุกเรียกตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวก่อนเข้าไปช่วยนะคะระวังไฟฟ้ารั่วหรือว่ารถชนด้วยตบไหล่ทั้ง2ข้างแรงๆแล้วก็เรียกเสียงดังคุณเป็นยังไงบ้างเพื่อเช็คการตอบสนองค่ะขั้นตอนที่2โทรสายด่วน1669หรือว่าหาเครื่อง AED นะคะหากผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจหรือหายใจเฮือกค่ะก็รีบโทร1669ทันทีนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งพิกัดแล้วก็อาการตะโกนขอความช่วยเหลือรอบข้างช่วยด้วยครับช่วยด้วยค่ะมีคนหมดสตินะคะที่สำคัญต้องนึกไว้ตลอดเลยค่ะสายด่วน1669และเครื่อง AED ค่ะมาต่อกันที่ขั้นตอนที่3ค่ะการวางมือให้ถูกจุดแล้วก็ปั๊มให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนหงายบนพื้นแข็งวางสันมือประสานกันตรงนะคะครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกนั่นก็คือกึ่งกลางหน้าอกระหว่างหัวนมทั้ง2ข้างนะคะเหยียดแขนตึง90องศาทิ้งน้ำหนักจากหัวไหล่กดลงไปให้ลึก 5-6 ซมค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะการ

0: ผู้ป่วยได้แล้วค่ะหากในที่เกิดเหตุมีเครื่อง AED หรือว่าเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติก็ให้เปิดเครื่องทันทีนะคะแล้วก็ทำตามเสียงคำสั่งของการของเครื่องอย่างเคร่งครัดก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่า CPR จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและคณะกรรมการมาตรการช่วยชีวิตสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยด้วยค่ะที่ได้มีการแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะดิฉันก็ได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้กันนะคะไปต่อกันที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของประเทศไทยเราเลยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาทางน้ำเอเชียเอชกรุ๊ปในรอบ10ปีโดยทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียเอชกรุ๊ปนะคะแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาทางน้ำครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างสหพันธ์กีฬาทางน้ำเอเชียและสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยกำหนดจัดระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคม2569โดยมีการชิงชัย4ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะนั่นก็คือมีว่ายน้ำกระโดดว่ายน้ำว่ายน้ำลีลาแล้วก็โปโลน้ำใน3สถานที่แข่งนั่นก็คือว่ายน้ำเนี่ยเราจะแข่งที่สระว่ายน้ำของกกท.กระโดดน้ำกับว่ายน้ำลีลาแข่งที่ศูนย์กีฬาทางน้ำนะคะที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิหรือว่าเอแบกบางนานั่นเองค่ะและโปโลน้ำแข่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโดยจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันนะคะครั้งนี้เนี่ย34ชาติด้วยกันนักกีฬาจำนวนมากถึง 1,226 คนและเจ้าหน้าที่ทีมจำนวน332คนนั่นเองค่ะโดยทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะก็ได้เปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยค่ะที่จะได้เป็นเจ้าภาพในรอบ10ปีสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติที่มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นด้านสนามแข่งบุคลากรระบบการจัดการแข่งขันตลอดจนการต้อนรับนักกีฬาแล้วก็คณะผู้แทนจากประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคเอเชียค่ะการแข่งขันรายการนี้ไม่เพียงเป็นเวทีสำคัญสำหรับนักกีฬาเยาวชนในการแสดงศักยภาพและสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาตินะคะแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไปสู่การแข่งขันระดับเอเชียนเกมโอลิมปิกและเวทีระดับโลกในอนาคตและที่สำคัญมากไปกว่านั้นเลยค่ะนั่นก็คือเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเนี่ยหันมาสนใจกีฬาทางน้ำมากยิ่งขึ้นก็เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยคนไทยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมส่งแรงเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยและร่วมต้อนรับนักกีฬาและผู้แทนจากทั่วเอเชียด้วยมิตรไมตรีอันอบอุ่นเพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยและเป็นเวทีแห่งมิตรภาพความเป็นเลิศและการพัฒนากีฬาทางน้ำของทวีปเอเชียค่ะด้านร้อยเอกธรรมนัสนะคะก็ได้กล่าวว่าขอขอบคุณสหพันธ์กีฬาทางน้ำเอเชียการกีฬาแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลักนั่นก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนและบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงนะคะที่มาร่วมเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชนแล้วก็ขออวยพรให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมจากทุกประเทศและเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการกีฬาทางน้ำไทยเราเลยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรานะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: รู้ไหมคะป่าชายเลนสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าบกถึง4เท่าเลยนะคะป่าชายเลนถูกเรียกว่าบลูคาร์บอนเพราะช่วยดูดซับคาร์บอนจากอากาศได้อย่างมหาศาลค่ะรากงกางที่แข็งแรงและแผ่กว้างช่วยกักเก็บคาร์บอนไว้ใต้ดินได้นานหลายร้อยปีเลยนะคะดินเลนมีออกซิเจนน้อยซากพืชจึงย่อยสลายช้าทำให้คาร์บอนถูกเก็บไว้เหมือนห้องนิรภัยธรรมชาติเลยค่ะต้นกงกางเติบโตตลอดเวลายิ่งโตก็ยิ่งดูดซับคาร์บอนจากอากาศได้มากขึ้นค่ะรากกงกางยังช่วยด

0: ตกรณ์และซากสิ่งมีชีวิตทำให้คาร์บอนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะเมื่อรวมคาร์บอนในดินและรากป่าชายเลนสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากถึง4เท่าเมื่อเทียบกับป่าบกต้นกงกางคือผู้ช่วยลดโลกร้อนของโลกเรามาร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่ออนาคตที่สดใสของทุกคนกันนะคะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในช่วงฝนตกค่ะซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห่วงนะคะตัวดิฉันแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทุกคนก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้พื้นผิวถนนทางเดินหรือว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยเปียกลื่นแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายจุดส่งผลให้เสี่ยงต่อการลื่นล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะบริเวณทางลาดบันไดและทางเดินที่ปูด้วยกระเบื้องค่ะซึ่งเมื่อเปียกน้ำเนี่ยก็จะลื่นกว่าปกติและเพื่อความปลอดภัยนะคะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มาแนะนำวิธีปฏิบัติตนเมื่อเราจะต้องผ่านบริเวณที่พื้นเปียกแล้วก็มีน้ำท่วมขังค่ะเพื่อที่จะลดการเสี่ยงอุบัติเหตุนั่นเองค่ะเมื่อต้องผ่านบริเวณพื้นเปียกหรือว่ามีน้ำท่วมขังเนี่ยเราก็ควรที่จะเดินช้าๆก้าวเท้าสั้นๆไม่ควรวิ่งหรือว่าก้าวเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าการวิ่งหรือว่าก้าวเร็วเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสียการทรงตัวแล้วก็ลื่นหกล้มได้ง่ายเลือกสวมรองเท้าหุ้มส้นที่มีดอกยางกันลื่นค่ะเพื่อที่จะช่วยรีดน้ำเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นแล้วก็ช่วยลดโอกาสในการลื่นถลายนะคะหลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าพื้นเรียบหรือรองเท้าส้นสูงเพราะเสียการทรงตัวได้ง่ายในขณะที่ฝนตกเนี่ยให้สังเกตพื้นต่างระดับหลุมบ่อหรือฝาท่อระบายน้ำค่ะที่อาจถูกน้ำท่วมขังปกปิดจนมองเห็นได้ยากซึ่งเสี่ยงต่อการสะดุดหกล้มหรือว่าพัดตกรวมทั้งมีการรวมทั้งจับราวบันไดหรือยึดเกาะเมื่อต้องขึ้นลงบันไดหรือเดินผ่านทางลาดชันนะคะเพื่อที่จะช่วยพยุงตัวและลดโอกาสการเสียหลักหลีกเลี่ยงจุดที่ลื่นเป็นพิเศษอย่างเช่นบันไดสะพานลอยทางลาดทางเข้าห้างสรรพสินค้าหรืออาคารที่ปูพื้นกระเบื้องหากจำเป็นต้องผ่านค่ะก็ควรที่จะเดินช้าๆแล้วก็เลือกเดินบริเวณที่มีแรงยึดเกาะนะคะนอกจากนี้ผู้สูงอายุและเด็กเล็กค่ะอาจเสี่ยงได้รับความบาดเจ็บรุนแรงจากการหกล้มมากกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะมีคนดูแลนะคะเดินไปด้วยอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยพยุงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทางคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะแล้วก็สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะและที่สำคัญหน้าฝนแบบนี้นะคะในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่อาจจะต้องเจอกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าเราต้องเจอกับสถานการณ์ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหารได้เช่นเดียวกันค่ะและปิดท้ายกันที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะที่กองทัพบกจะจัดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้นั่นก็คือกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์จังหวัดปทุมธานีโดยมีพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะคะเป็นประธานนำกำลังพลและจิตอาสาถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับกล่าวคำถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะในโอกาสนี้นะคะรองผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสูตรอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะ อีกทางนะคะยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆได้แก่ต้นรวงผึ้งต้นมะฮอกกานีแล้วก็ต้นไทรด่างใบขนุนมากกว่า380ต้นหญ้าแฝกจำนวน 50,000 ต้นก็ถือว่าเป็นการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะที่กองทัพบกเนี่ยได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้แล้วนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะสุภาพรนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังค่ะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็อยากจะให้เดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับตำรวจชุดสืบสวนนครบาล1สะกดรอยแก๊งค้ายาบ้าลำเลียง 600,000 เม็ดจากสระบุรีไปส่งที่สมุทรสาครสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ตำรวจชุดสืบสวนนครบาล1สะกดรอยแก๊งขายยาบ้าลำเลียง 600,000 เม็ดจากสระบุรีไปส่งที่สมุทรสาครจัดชุดปฏิบัติการที่1เฝ้าล็อกตัวก่อนพบ2หนุ่มคนส่งของซึ่งกระบะหนีระทึกสุดท้ายไม่รอดคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
7: ตำรวจชุดสืบสวนนครบาล1เข้าจับกลุ่มนายชวลิตและนายนิสิตตระการพร้อมของกลางยาบ้า 600,000 เม็ดได้ที่บริเวณลานก่อสร้างถนนชุมชนพัฒนา1ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหลังสืบทราบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดจากจังหวัดสระบุรีนัดส่งยาเสพติดที่บริเวณดังกล่าวจึงนำกำลังเฝ้าติดตามจนกระทั่งพบผู้ต้องหาทั้ง2ขับรถเข้ามาเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่ทั้งคู่พยายามหลบหนีมาถึงลานก่อสร้างแล้วทิ้งรถพากันวิ่งหนีแต่ไปไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่จับกุมไว้ได้สอบสวนเบื้องต้นทั้งสองให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้นำยาบ้ามาส่งในบริเวณซอยดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวนขยายผลต่อไปณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
6: และมาติดตามทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างครับ
8: นายกรัฐมนตรีและคณะเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเดินทางกลับถึงประเทศไทยพรุ่งนี้ขณะที่คดีตึกสตง.ถล่มยังคงต้องตามกันต่อหลัง2จำเลยบริษัทใหญ่อิตาเลียนไทยและไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ได้ยื่นศาลอาญาขอเข้าไปจัดเก็บตัวอย่างคอนกรีตในพื้นที่ตึกถล่มอีกครั้งส่งตรวจคอนกรีตใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์หลังถูกยกคำร้องไปแล้ว1ครั้งคราวนี้ขอให้ศาลร่วมลงพื้นที่เดินเผชิญสืบโดยศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกจะนัดฟังคำสั่ง20กรกฎาคมนี้กทม.เริ่มเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกตั้งแต่19กรกฎาคมนี้หลังจากภาพรวมไม่มีการสุดเพิ่มด้านผู้เชี่ยวชาญยังเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงหากพบความผิดปกติพร้อมปรับแผนการดำเนินงานทันทีและ20และ21กรกฎาคมนี้กทม.จะเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ได้รับผลกระทบเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนพิจารณาให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นยังต้องติดตามหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันกว่า 5,924 รายหลังจากตรวจพบผลคะแนนผิดปกติพร้อมยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีเดิมทั้งหมดก่อนจัดทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ตรวจสอบแล้วยืนยันไม่จัดสอบใหม่และคาดประกาศบัญชีใหม่ได้ช่วงต้นสัปดาห์หน้าและ23กรกฎาคมนี้จะมีการนำมติตรวจสอบทั้งหมดเข้าแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางเพื่อรับทราบกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์และเริ่มส่งคำสั่งต่อไปยังทุกพื้นที่ติดตามบ่ายวันพุธที่22กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.วาระที่น่าสนใจคือการเคาะรายชื่ออย่างเป็นทางการผู้ที่จะได้นั่งเก้าอี้ตำแหน่งผบ.ตร.คนที่16คณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเตรียมบรรจุกรณีการเสียชีวิตของนายภคพงษ์ตันการหรือน้องเมยนักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตเมื่อปี60เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโดยคาดว่าจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมได้ช่วงบ่ายวันที่23กรกฎาคมนี้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
7: ประชาภาพาไปมู
8: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยกระชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอาทิตย์ถึงหน้าเราจะดูไม่ค่อยเป็นมิตรแต่เราไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวYeah.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
2: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า job description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
3: น่าสนใจมากเลยครับ
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ EFM Playlist of the Week
7: Highest Climber
8: Number 4
9: มีใครอยากรับฉันมา
10: หม้อหุงข้าวโจอี้ผัวสิทธิ์ฟีเจอริ่งพันธ์วรการเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
11: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสั่งปรับ10เท่าผู้ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษและนิดาโพเผยคนไทยผวาทุนเทาฟอกเงินมากสุดพบนอมินีธุรกิจและที่ดินเป็นปัญหาที่เห็นบ่อยสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: เทพไทยหรอปากสะอาด
16: แม่เทพไทยปากสะอาด
17: เทพไทยปากสะอาด
18: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
16: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
19: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: นิดาโพเผยคนไทยร้อยละ 94.05 มองธุรกิจผิดกฎหมายและการฟอกเงินสีเทาเป็นภัยร้ายแรงที่สุดขณะที่นอมินีถือหุ้นเปิดธุรกิจและถือครองที่ดินเป็นปัญหาที่ประชาชนระบุว่าเคยพบเห็นบ่อยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจประชาชนเรื่องต่างชาติผิดกฎหมายทำการสำรวจประชาชนมากกว่า 1,300 ตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจากการสำรวจเมื่อถามถึงความเห็นประชาชนต่อพฤติกรรมการทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยพบว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการฟอกเงินสีเทา 94% ระบุว่าอันตรายมากรองลงมา 5% ค่อนข้างอันตรายขณะที่ 0.3% มองว่าไม่ค่อยอันตรายส่วนการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลองค์กรหรือบริษัทนั้นมองว่า 82% อันตรายมากรองลงมา 14% ค่อนข้างอันตรายการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติเรื่องนี้ 81% มองว่าอันตรายมากส่วนการประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญหรือธุรกิจที่นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาผูกขาดและควบคุมระบบซื้อขายทั้งหมดเฉพาะเครือข่ายของคนต่างชาติเดียวกันทำให้คนไทยขาดรายได้ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าอันตรายมากเช่นเดียวกับการจ้างนอมินีชาวไทยเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจในประเทศขณะเดียวกันประชาชนยังมองว่าการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่ใดที่หนึ่งจำนวนมากก็กลายเป็นชุมชนหรือเป็นเมืองของชาวต่างชาติก็อันตรายการทำงานชาวต่างชาติที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตการเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้ซึ่งคนไทยรวมไปถึงการขับขี่รถยนต์มักคุเทศและการจัดการท่องเที่ยวซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ประชาชนมองว่าอันตรายมากเจ้าหน้าที่รัฐควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสั่งปรับ10เท่าผู้ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษหากเพิกเฉยเจอดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกสพ.เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ใช้ทางพิเศษที่ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางและมีพฤติกรรมกระทำผิดซ้ำซากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กสพ.ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าด่านเก็บค่าผ่านทางจนกลายเป็นค่าปรับพินัยในฐานความผิดตามมาตรา63แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2550ซึ่งมีคดีที่อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการขณะเดียวกันมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระค่าผ่านทางพร้อมค่าปรับแล้ว27คดีและมีคดีที่สิ้นสุดตามกระบวนการของศาลอีกจำนวน28คดีหากขับรถผ่านทางพิเศษแล้วไม่ชำระค่าผ่านทางต้องรีบติดต่อชำระณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะหากพ้นกำหนดจะเข้าข่ายความผิดทางพินัยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะออกหนังสือแจ้งชำระค่าผ่านทางพร้อมค่าปรับเป็นพินัยในอัตราไม่เกิน10เท่าของค่าผ่านทางต่อครั้งสำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือคำสั่งปรับจะต้องดำเนินการชำระค่าผ่านทางและค่าปรับได้ที่ศูนย์บริการที่เดียวเป็นเซ็ตหรือวันสต็อปเซอร์วิสเซ็นเตอร์ชั้น1อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพหากฝ่าฝืนยังคงนิ่งเฉยกทพจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายทันทีทั้งนี้หากพบผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1543ได้ตลอด24ชั่วโมงอิศรินบุญประเสริฐรายงานครับ
8: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น. อิศชนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกค

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: อังคารคลุมโปง
4: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเตอร์เทนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องๆ น้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรอหนูชื่อเนยครับพี่แล้วพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนน่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมบอกใช่พี่แกก็เลยต้องมาฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 2:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: สี่เรียกว่า5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
4: เปิดเบื้องหลังระวงการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
5: ขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
6: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
7: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
11: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
12: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนกสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
13: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงไว้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเป็น34ศพสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street All right, okay.

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณซอยลาดพร้าวประจำวันที่19กรกฎาคม2569เมื่อเวลา9นาฬิกาล่าสุดมียอดผู้บาดเจ็บสะสมรวม77รายซึ่งแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว47รายและยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล23รายโดยมีอาการวิกฤตอยู่ในห้อง ICU 13รายในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมพุ่งสูงถึง34คนล่าสุดเคสที่7นางสาวอภิญญาอายุ20ปีเสียชีวิตเมื่อเวลา5นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังพักรักษาตัวในห้อง ICU มาเป็นเวลา1สัปดาห์กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์และเร่งรัดกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าว
4: นายจุลภาณอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานประกันสังคมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแลประสานงานกับนายจ้างสถานพยาบาลและทายาทของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์และเร่งรัดกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่รับเป็นธรรมทั้งนี้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ประกันตนและอดีตผู้ประกันตนรวม22รายซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งเงินค่าทำศพรายละ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขนอกจากนี้ยังมีลูกจ้างสัญชาติลาวอีก2รายที่เสียชีวิตจากการทำงานซึ่งทายาทจะได้รับเงินทดแทนรายเดือนรายละ70เป็นเวลา10ปีโดยเจ้าที่กำลังเร่งดำเนินเรื่องเพื่อลดความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอิทธิพลบุญประเสริฐอย่างไรครับ
3: พิธาที่กระทรวงการคลังแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารประกอบด้วยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลและจะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์ในวันที่21กันยายน2569โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้
5: ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่ารบกวนสัตว์ป่าอย่าทำลายพืชพันธุ์ท่องเที่ยวให้สร้างสรรค์ไม่ทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ลา
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

ต้อนรับทุกคนครับผมบ่ายวันอาทิตย์คุณผู้ฟัง3โมงถึง5โมงเย็นครับผมกลับมาเจอกันกับผมดีเจพีมนะครับ2ชั่วโมงนี้บอกเลยว่ามีเพลงใหม่รออัปเดตให้ทุกคนฟังอยู่เพียบครับผมต้อนรับอีกครั้งเข้าสู่ EFM New Release จ้ะก่อนไปลุยการคุณผู้ฟังใน2ชั่วโมงนี้นะขออนุญาตพูดเรื่องฟุตบอลก่อนเลยได้ไหมพอดีว่าเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเขายิงกันถล่มทลายมากนะฮะใส่กันไป10ลูกใน90นาทีคุณผู้ฟังอังกฤษนะครับผมสรุปแล้วก็ครองที่3ไปนะในการเอาชนะฝรั่งเศสไปได้นะครับเฉือนกันนิดเดียว6ประตูต่อ4แค่นั้นเองนะครับผมเกมแบบไม่สนุกเลยน่าเบื่อน่าเบื่อนะรอเล่นนะคุณผู้ฟังโอ้โหเมื่อคืนโคตรสนุกเลยเกมอ่ะยิงกัน6ลูกยิงกันแบบอังกฤษยิงไป6ลูกฝรั่งเศสยิงไป4ลูกคือที่น่าแปลกใจคือฝรั่งเศสในความจริงคือเต็งแชมป์เลยนะคุณผู้ฟังแนวรุกแต่ละคนนี่คือแบบโอ้โหเดมเบเล่เอ็มบัปเป้ดูเอโอลิเซ่แต่ว่าจบอันดับ4ครับผมเพราะฉะนั้นก็นี่แหละอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคุณผู้ฟังฟุตบอลลูกกลมๆนะครับผมแล้วก็อีกข่าวใหญ่นึงที่ออกมาเมื่อวานนะคุณผู้ฟังก็ทำเอาแฟนปืนเนี่ยตกใจกันเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามอร์แกนโรเจอร์สนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะไปเชลซี117ล้านปอนด์นะครับหลังจากที่อาร์เซนอลจีบมานาน2เดือนนะฮะเชลซีขับมาพร้อมกับรถหรูป้ายแดงนะฮะเอาฮิวโรเจอร์ขึ้นกับสแตมฟอร์ดบริดจ์กันไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็เอาจริงก็ลุ้นแล้วเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายแล้วทีมรักของเรานี่มันจะยังไงเราจะยังสามารถมีใครที่มาเปลี่ยนกราบซ้ายของเราได้หรือเปล่านะครับผมก็นี่เป็น2ข่าวใหญ่ๆวันนี้แล้วกันนะคุณผู้ฟังส่วนคืนนี้ครับนัดชิงฟุตบอลโลกแล้วตี2คุณผู้ฟังระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนนะครับผมใครเชียร์ทีมอะไรส่งกันเข้ามาได้2ช่องทางนะ Airtime ฟัง Fin Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับเข้ามาพูดคุยกันหน่อยส่วนตัวพิมเองเนี่ยเชียร์สเปนนะครับเพราะว่าพิมชอบมิเกลเมริโน่นาซาริโอนะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าคลัชแมนของเราเขาจะสามารถยิงประตูชัยได้อีกหรือเปล่านะครับผมในค่ำคืนนี้นะอ่ะโอเคพอกับเรื่องบอลกลับมาต่อที่เรื่องเพลงคุณผู้ฟังหนึ่งผลงานเพลงแรกครับผมบอสโนวากันหน่อยดีกว่าบายๆนี้นะฮะยืดเส้นยืดสายลุกออกมาจับองค์จับเอวเต้นลงเต้นลำกันสักหนึ่งคุณผู้ฟังผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากริสานาริสาครับผมนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าชอบกลับได้ยังครับ

ผลงานเพลงจาก11ครับผมคุณผู้ฟังกับ28ครับผมหรือว่า28นะความเจ๋งของเพลงนี้เนี่ยคือคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงของผู้หญิงอยู่ในเพลงนี้ด้วยนะครับผมสำหรับผู้หญิงที่มาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ของจาว11เนี่ยคือพามินะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นเจ้าของเพลงดังมากมายว่าจะเป็นแบบ Candy Days นะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นศิลปินที่เป็น Hidden Gem แห่งปีของ T-Pop Stage ด้วยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับเพลงนี้การันตีความคุณภาพเลยกับ28ฝากไว้ด้วยครับผมและก่อนหน้านั้นมีแมวใหม่นะขอเข้ามานะครับจาก Fearless ฟีเจอริ่งกับ Lego จาก Lycan ด้วยช่วงนี้รู้สึกว่าไลค์แคนแบบมีการออกไปฟีดออกไปทำโซโล่อัลบั้มเยอะมากเลยนะแล้วก็โอ้โหแต่ละเพลงคือโหดๆดีๆทั้งนั้นนะครับผมนี่แหละวงบอยแบนด์คุณภาพของประเทศไทยนะครับผมฝากไปด้วยคุณผู้ฟังเพลงนี้ฟีเจอริ่งกับเฟลิสกับมีแมวใหม่นะครับทักทายช่องแชทของเรากันหน่อยดีกว่าใครเช็คชื่อเข้ามาแล้วบ้างส่งเข้ามาได้นะครับผม2ช่องทางนะ A-Time ฟังฟินมิวสิกแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับนี่พี่เจนรายงานตัวมาแล้วบอกว่าเชียร์สเปนเหมือนกันน้องก้องก็บอกเชียร์สเปนเหมือนกันเฮ้ยแปลกนะรู้สึกว่าคนไทยเราจะเหมือนเชียร์อาร์เจนตินาซะเยอะอ่ะอาจจะเป็นแฟนของเมสซี่ความจริงพิมก็ชอบเมสซี่นะแต่ว่าเหตุผลที่เชียร์สเปนเนี่ยคือส่วนตัวพิมเนี่ยพิมชอบเชสฟาเบกาสมากคุณผู้ฟังคือตั้งแต่เด็กๆละเพราะฉะนั้นนะทีมชาติอาจจะเชียร์สเปนมาตลอดนะครับแล้วรอบนี้ก็ถึงจะไม่มีเชสแล้วถึงเชสฟาเบกาสเขาจะทรยศอาร์เซนอลพิมนะฮะแต่ว่าใจเรามันเชียร์ไปแล้วอ่ะเราก็เลยเชียร์ต่อยาวนะครับผมเนี่ยแมสซี่เองก็ชอบเหมือนกันนะครับสวัสดีน้องปูนนะสวัสดีคุณชวนันนะครับพี่นุ่นมาแล้วเช่นกันสวัสดีคุณพัชรพรพี่เอกราชนะครับผมมาอยากฟังเพลงไหนส่งขอนเข้ามาได้นะครับผมคุณกุลนันด้วยนะครับสวัสดีฮะคุณเฟิร์นด้วยมาไปกันต่อดีกว่าอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาครับผมเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยสำหรับใครที่สายตาค่อนข้างฟ้าฟางนะฮะเห็นเรดแฟลกเป็นกรีนแฟลกนะครับผมเห็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่แบบควรเข้าไปนะครับผมก็อยากให้ลองดูนะออกมาเนี่ยก็เจ็บกันทุกคนนะครับผมนี่คือผลงานจาก Mercury Goldfish สำหรับคนที่มองคน Red Flag ไม่ค่อยออกครับนี่คือสายตาฟ้าฟางครับ

On and Off ครับผมผลงานเพลงใหม่จากน้องๆอาราล่าฟีเจอริ่งกับแอลลี่แบล็คคอปราด้วยคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดเนี่ยน้องอาราล่าเพิ่งให้สัมภาษณ์ที่ FM ไปนะครับถึงเบื้องหลังของเพลงนี้นะซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าทำกรูฟออกมาได้ดีมากแล้วก็อาราล่าเป็นหนึ่งวงที่รู้สึกว่าแต่ละเพลงที่ออกมามันฉีกออกจากกันแบบแทบจะโดยสิ้นเชิงเลยแต่มันก็ยังมีความเท่มีความอาราล่าอยู่นะคุณผู้ฟังแถมได้เคมีของแอลลี่จากแบล็คคอปราเข้ามาด้วยเนี่ยคุณผู้ฟังคือโอ้โหยิ่งทำให้เพลงนี้ปังนะครับฝากไว้ด้วยกับ On and Off ครับและก่อนนั้นผลงานเพลงจากพี่ตอนยอนนะครับเล็กๆลึกๆไม่ใช่นะฮะไม่ใช่พี่ตอนยอนนะครับแต่เป็นพี่ตู่ภพธรนะครับผมแหมเขาก็เอาจริงเขาก็น่าคล้ายกันอยู่นะอยากให้ลองไปดูกันนะคุณผู้ฟังโอ้โหตอนนี้ไวรัลเต็มต่อเต็มอจอเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปกันต่ออีกหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาเดี๋ยวจัดให้เลยคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องๆวงบัสครับผม Because of You I Shine ก่อนส่งไปพักกันนี่คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักมักยากครับ

0: BFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สวัสดีวันอาทิตย์พักผ่อนเต็มที่แล้วสมองของคุณพร้อมรับงานหนักหรือยังครับ
9: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: กลับมาอยู่กันต่อกับ EFM New Release ครับผมคุณผู้ฟังผลงานเพลงต่อไปไม่รอช้าดีกว่าคุณผู้ฟังเคยมีความรู้สึกที่ไม่ว่าจะทำยังไงเราก็เป็นได้แค่ที่สองไหมคือส่วนตัวพิมพ์เองอยู่ที่บ้านพิมพ์เป็นพี่คนโตนะครับแต่ทำไมตอนอยู่กับเธอกลายเป็นน้องเฉยเลยขอเพลงนี้เข้ามาจัดให้แล้ว Boys Don't Cry จาก Proxy ขี้แง่ครับผม

0: Gloria
1: หยุดน่ารักสักพักเถอะครับผลงานเพลงจากพี่ฟางฟิชเจอริ่งกับน้องจินบุ๊กจากวงบัสนะคุณผู้ฟังเบรกสุดท้ายชั่วโมงแรกกันแล้วครับผมชอบเม้นหนึ่งมากของคุณปริดาส่งมาว่าดีเจสุดหล่อคะเย็นนี้กินอะไรดีแนะนำหน่อยนะครับผมแนะนำให้เลยคุณปริดานะกะเพราไข่ดาวผัดน้ำนะครับอกไก่ล้วนไข่ดาวสัก2ฟองนะครับรักษาสุขภาพนะครับไม่ใส่กระเทียมด้วยนี่แต่ถ้าเกิดเป็นคนกินเนี่ยแนะนำเป็นผัดกะเพราแต่ถ้าเป็นแมวครับผมแนะนำอีกครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนครับขอบคุณที่อยู่กับ EFM New Release ของเรามาตลอดนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันต่อกับ EFM New Release ใครที่รอฟังเพลงจากเติ้ล First One อยู่รอสักครู่เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเจอกันแน่นอนกับกลิ่นฝนครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ายนี้แนวฟินต้องกินโน้นนะ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ EFM Fandom Live
3: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
3: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คําถือว่าผ่าน
5: ครับผม
6: น่ารักจังครับ
7: น่ารักจังครับ
5: ถูกต้องได้ฮะ
6: ฝันดีนะคะ
7: ฝันดีนะคะ
5: โอเคถูกต้องครับ
6: เรียกที่รักได้มั้ยคะ
7: แค่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
5: เฮ้ยถูกต้องครับ
7: ได้ค่ะ
5: ถูกต้องครับ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกระทรวงการคลังเผยยอดประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2วันแรกทะลุ 2.7 ล้านคนและตำรวจสอบสวนกลางนัดประชุม20กรกฎาคมนี้ก็นำสำนวนส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริง
16: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
18: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
19: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
20: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนัดประชุม20กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นก่อนนำสำนวนส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
21: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนัดประชุมพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเวลา 11:00 น.ของวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆและแนวทางการขับเคลื่อนคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นให้รัดกุมก่อนนำสำนวนส่งให้กับสำนักงานปปช.คาดว่าจะใช้เวลาอีก 4-5 วัน ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐกว่า10คนที่พบในวันที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.บุกเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่คาดว่าเป็นเครือข่ายคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นทั้งหมดได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.แล้วทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยในการประชุมจะมีการหารือในข้อกฎหมายเนื่องจากทำให้การระบุว่าบิ๊กเปิ้มปัจจุบันยังรับราชการและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการหากพบความผิดที่มีความชัดเจนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาขอศาลออกหมายจับส่วนผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,924 รายตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกชี้แจงไปก่อนหน้านี้นั้นหากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนสิทธิผู้สอบกลุ่มดังกล่าวอย่างเป็นทางการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเสนอตั้งคณะพนักงานสอบสวนเพื่อตั้งประเด็นการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนในแต่ละภูมิลำเนาในพื้นที่ที่กลุ่มดังกล่าวถูกเพิกถอนสิทธิ์รับราชการณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
11: กระทรวงการคลังเผยยอดประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2วันแรกทะลุ 2.7 ล้านคนยืนยันเร่งตรวจสอบอย่างรอบคอบถูกต้องและทั่วถึง
1: นายวรนท์แสงเสน่ห์ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยในช่วง2วันแรกคือวันที่17ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจยื่นขอทบทวนสิทธิ์เป็นจำนวนมากโดยจากจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมดกว่า 9.3 ล้านคนมีผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทบทวนเสร็จแล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2.7 ล้านคนหรือคิดเป็น 30% ของผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดขณะที่ยังเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์อีกกว่า 6.5 ล้านคนสำหรับช่องทางที่ประชาชนนิยมใช้ในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากที่สุดคือช่องทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์มีผู้ใช้งานสูงถึง 57% รองลงมาคือการยื่นผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐและยื่นผ่านหน่วยงานต่างๆหรือธนาคารส่วนสาเหตุหรือปัญหาสำคัญที่ทำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตั้งแต่แรกและต้องมายื่นอุทธรณ์ปัญหาหลักมาจากข้อกำหนดเรื่องยานพาหนะเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เกินกว่าที่โครงการกำหนดรองลงมาคือปัญหาด้านภาระหนี้สินโดยมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเรื่องกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เกินกว่าที่โครงการกำหนดและการมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากหรือสลักออมทรัพย์เกิน 100,000 บาททั้งนี้กระทรวงการคลังพร้อมทบทวนสิทธิ์ให้กับทุกคนที่คิดว่าผลการคัดกรองไม่ถูกต้องและจะเร่งตรวจสอบข้อมูลการอุทธรณ์ของประชาชนอย่างรอบคอบเพื่อให้การกระจายสวัสดิการทางรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและทั่วถึงที่สุดอิทธินินบุญประเสริฐรายงานครับ
4: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
11: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 นอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
22: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
24: EFM News
25: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
24: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
26: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
27: Inspiration
25: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM New Release
25: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

คุ้มค่าการรอคอยไหมครับคุณผู้ฟังเพลงแรกของชั่วโมงที่2ราวกลิ่นฝนจากเติ้ลเฟิร์สวันนะครับขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วแหละแต่ว่าการที่เราจะกินอะไรสักอย่างให้อร่อยเนี่ยคุณผู้ฟังเมนคอร์สเนี่ยมันจะยังไม่มาเลยไงเพราะฉะนั้นพิมก็เลยกักไว้ก่อนแล้วก็มาปล่อยให้ฟังกันตอนต้นชั่วโมง2นะครับผมก่อนไปลุยกันต่อในชั่วโมงนี้กับ EFM New Release คุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนครับมาคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรขอเข้ามาได้เช่นเคย2ช่องทางนะครับ A-Time ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live ของเรานะจ๊ะชั่วโมงนี้ใครจูนอินกันกลับเข้ามาแล้วรายงานตัวกันหน่อยนะครับผมมานี่โอ้โหแฟนๆ Turn First One มาแล้วน้องออมก็มาแล้วนะสวัสดีน้องออมด้วยนะครับผมโอเคไปกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังมีอีก1วงที่เพิ่งปล่อยเพลงออกมาแล้วพี่รู้สึกว่าเอาอีกแล้วหูเคลือบทองอีกแล้วผลงานเพลงนี้เขาไม่ได้ปล่อยเพลงมานานสักพักหนึ่งแล้วนะคุณผู้ฟังกับวง Tilly Bird ครับผมซึ่งรอบนี้กลับมากับ1เพลงที่พิมพ์ฟังไปน่าจะไม่ต่ำกว่า10รอบแล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอยากเอามาแชร์ให้กับทุกคนฟังกันครับผมล่าสุดเลยจาก Tilly Bird ทำได้ดีมากๆเพลงนี้นี่คือจำเลยครับ

และนี่คือผลงานเพลงจาก Asia 7ครับผมคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบมากเลยอ่ะงานนี้ไม่แบ่งใครครับผมโอ้โหเสียงเอื้อนของ Asia 7เองสไตล์ดนตรีที่มีความไทยเดิมผสมความโมเดิร์นคุณผู้ฟังครบเครื่องจริงเพลงนี้ไม่แบ่งใครครับผมและก่อนหน้านั้นเมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับผมหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามานะครับก็จัดให้เดี๋ยวไปกันต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังกับเพลงต่อไปของเราครับผมผลงานเพลงใหม่จากน้องเจ้านายครับผมชอบชื่อเพลงมาก Are you tripping manAre you tripping? tripping หรือเปล่านะครับผม tripping คือแบบถ้าแปลนะถ้าแปล tripping เลย Are you tripping เนี่ยคือแบบเฮ้ยหลอนเปล่าเพื่อนอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราไปฟังกันในเพลงนี้จากเจ้านายครับผมกับ tripping ครับ

เจ้าชายของแกครับผมจาก Triple V คุณผู้ฟัง1บอยแบนด์ส่งเข้าประกวดจาก What a Duck นะครับผมน่ารักมากๆสำหรับเพลงนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบอะไรเกี่ยวกับเจ้าชายเจ้าหญิงเนี่ยน่าจะชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของซีรีส์อะไรงี้มั้ยถ้าชอบกลายเป็นเจ้าชายของใครสักคนหรือเป็นเจ้าหญิงของเธอคนนั้นอะไรงี้นะครับผมถ้าเกิดชอบซีรีส์เนี่ยเรามีครับปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของแฟนซีรีส์ GMM TV เริ่มต้นขึ้นแล้วคุณผู้ฟังเมื่อผลงานซีรีส์กระแสแรงทั้งหมดเนี่ยยกทัพมาให้รับชมย้อนหลังแบบจัดเต็มครับเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่กำลังออกอากาศและได้รับความนิยมแล้วก็โอ้โหแฟนๆเพียบอย่างมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายและต้นส้มอยู่บ้านขาวแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยนะครับผมหรือว่าซีรีส์ที่สามารถรับชมย้อนหลังได้ทุกตอนนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Only Friends Dream Zone ลันไม่ชอบวายนะครับและรักครูเท่าโลกเลยนอกจากนี้เนี่ยเตรียมพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยที่กำลังจะทยอยเปิดให้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟนะครับอันนี้น้องฟรังเล่นด้วยนะเรื่องนี้สำหรับ Match Point นะครับผมแล้วก็ Humaniac ครับเดี๋ยวจะรักซะให้บ้า นะครับผมกันช็อตผมหลงรักฆาตกรหงเสนคลุกฝุ่นนะครับผมอันนี้หวังว่าพิมพ์อ่านถูกนะ โปรดอยู่ในความคุ้มครองของป้องปืนนะครับและเงาใต้พระจันทร์ครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่กำลังเป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงหรือผลงานที่แฟนรอคอยครับทุกความสนุกเนี่ยสามารถรับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้เฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับผมอย่าลืมคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยซีรีส์เก่าๆที่ทำให้คิดถึงก็มีจัดเต็มนะครับดูได้ครบทุกตอนผ่านแอปวันดีส่วนซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะเข้าก็เดี๋ยวรอดูกันได้เลยแต่ละชื่อเรื่องเนี่ยเอาสารภาพว่ายังไม่ได้ดูตัวอย่างทุกอันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าแค่เห็นชื่อเรื่องเนี่ยก็รู้สึกอยากดูมากแล้วเพราะฉะนั้นครับผมอย่าลืมไปโหลดแอปวันดีกันนะจ๊ะ

0: เมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่านี้ครับผมผลงานเพลงใหม่จากวัดอีฟและก่อนหน้านั้นครับเผื่อวันหนึ่งเราต้องจากลาครับอีกหนึ่งศิลปินจากวรดักที่โอ้โหอยากแนะนำมากๆนะคุณผู้ฟังกับอังเคิลเบนครับผมฝาก2เพลงนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM New Release ครับผมมีผลงานเพลงใหม่จากพี่โบกี้ไลออนรออยู่หลังเบรกจ้า
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะนะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: ทำยังไงดีคะหัวหน้า HR ตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอ่ะ
3: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
4: พุทธ Talk พุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM New Release
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
7: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
8: อ1 2 3 go
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
0: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
12: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
14: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
15: เสียวฟันน่ะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์นราธิวาสล่าสุดมีผู้ป่วยเพลิงไหม้เสียชีวิตเพิ่ม1รายณห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ทำให้ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตสะสมพุ่งสูง34คนขณะที่มหาดไทยสั่งตรวจสถานบันเทิงภายใน30วันทั่วประเทศชลพันธ์ห่วงใยทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นราธิวาสสั่งประกันสังคมเร่งเยียวยาทายาทผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมอัยการจังหวัดสั่งไม่ฟ้องนาวาตรีเดโชกอรมนนราธิวาสผู้ต้องหาคดียิงถล่มสส.กมลศักดิ์อ้างเหตุหลักฐานไม่พอคนร้ายเผากล้องวงจรปิดและยิงตู้คอมไบเนอร์ซึ่งเป็นตู้รวบรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จำนวน3จุดคาดเป็นฝีมือสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่รับผิดชอบเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องและรอยต่อพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกระทรวงการคลังเผยยอดประชาชนยื่นอุทธรณ์10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2วันแรกทะลุ 2.7 ล้านคนยืนยันเร่งตรวจสอบอย่างรอบคอบถูกต้องและทั่วถึงรัฐบาลเติมชงไทยช่วยไทยพลัสรองรับผู้ไม่ผ่านสิทธิบัตรคนจนใช้ได้ทันทีสิงหาถึงกันยายนนี้รัฐบาลปิดดีลลงทุนจีนกว่า 70,000 ล้านบาทดึง4บริษัทยักษ์ใหญ่ปักหมุดไทยและนายกควงภริยาลุยภารกิจจีนต่อเนื่องเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าเมืองฉงตูก่อนบินไปกรุงปักกิ่งสุภจียศนันท์ประเสริฐสุริยะพัฒนาสมทบทีมไทยแลนด์ก่อนพบนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงพรุ่งนี้และสื่อมวลชนเสฉวนพาดหัวข่าวอนุทินโชว์พูดจีนสะท้อนความจริงใจเชื่อมสัมพันธ์2ประเทศรัฐบาลยังลุยกวาดล้างร้านกัญชาภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตสั่งพักอีก12ร้านด้านกระทรวงสาธารณสุขจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายควบคุมกัญชามุ่งคุ้มครองสังคมและกลุ่มเสี่ยงรัฐบาลเปิดร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ปรับคำนิยามคู่สมรสรองรับความหลากหลายเชิญประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่าน law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้พร้อมแจกขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570มุ่งรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจลดปัญหาแรงงานขาดแคลนดีด้าโพเผยประชาชน 94% มองต่างชาติฟอกเงินสีเทาอันตรายต่อไทยมากที่สุดหน่วยงานความมั่นคงสังขละบุรีจับรถกระบะลักลอบขนน้ำมันดีเซลกว่า 1,600 ลิตรเตรียมส่งออกเมียนมาไม่เจอตัวคนขับปกกำลังผาเมืองปะทะเดือดกลุ่มขนยาเสพติดยึดยาบ้า 1.5 แสนเม็ดพร้อมฟินดิบ 17.6 กิโลกรัมตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาฆาตกรรมโหดสะเทือนขวัญอุดรโดน2ข้อหาหนักเจ้าตัวปิดปากเงียบด้าน10เวรเผยนั่งสวดมนต์ในคุกทั้งคืนและประวัติชอบเข้าวัดทำบุญกรุงเทพมหานครยกเครื่องสอบข้าราชการใหม่ยกเลิกจ้างสัญญามสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบพร้อมเดินหน้าสอบทุจริตต่อตั้งกรรมการสอบ17โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเกิดเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์ใกล้ตลาดชัยศิริขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองจันทน์เตือนประชาชนตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลังจันทบุรีเกิดไฟไหม้2วันติดและกรมโยธาขานรับข้อสั่งการมท.3ตรวจเข้มอาคารป้ายโฆษณายกระดับความปลอดภัยช่วงฤดูฝน
7: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ขณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: สียงของนาฬิกาอีกนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันเธอนับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้อง
6: สวัสดีวันอาทิตย์ลองหาหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านในมุมที่ชอบการได้พักสายตาจากหน้าจอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
5: E-spiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ Airtime Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
5: กินโน้ตสปูน
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินโน้ตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน้ตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
6: กินโน้ตสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

ุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์

ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตุ
5: ๊ดแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตุ
6: ๊ดสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ถ้าทุกอย่างง่ายเกินไปมันก็คงไม่ใช่ชีวิต
11: Inspiration
12: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
11: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 นะคะในวันที่อาทิตย์ที่19นี้นะคะก็มาเจอคุณผู้ฟังในรายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนะคะนอกจากจะฟังทางหน้าปัดวิทยุกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเคาะข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจFacebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะแต่ว่าเป็นวันที่เรายังคงต้องติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะเดินทางไปเยือนที่ประเทศจีนนะคะโดยเบื้องต้นเองไปหลายเมืองมากนะคะล่าสุดนะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนที่ประเทศจีนนะก็ไปที่นครเฉิงตูนะฮะในครั้งนี้เนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้พบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนจำนวน4บริษัทด้วยกันนะฮะแล้วก็มีการชักชวนในการเดินทางมาลงทุนในประเทศไทยปรากฏว่านายกรัฐมนตรีบอกว่า4บริษัทยักษ์ใหญ่นี้นะฮะมีแผนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยมูลค่าถึง70,000 ล้านบาทด้วยกันนะฮะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงด้วยนะฮะอุตสาหกรรมแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลงลึกรายละเอียดกันนะฮะแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ปลื้มกับผลสำเร็จของการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้แต่ว่าการเดินทางไปของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังพกนะต้องเรียกว่าพกพาเลยนะคะเพราะว่านำนักธุรกิจของไทยเราเนี่ยนะคะจำนวนมากทีเดียวทั้งบริษัทของไทยที่ไปลงทุนอยู่แล้วที่ประเทศจีนนะแล้วก็บริษัทที่ยังอยู่ในประเทศไทยแล้วมีความสนใจนะทั้งอยากจะไปลงทุนที่จีนแล้วก็เชื้อเชิญนะทางฝั่งจีนเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเราด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ต้องติดตามค่ะก็คือทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะหลังจากที่ครั้งนี้เนี่ยมีการไปสำรวจนะคะผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วก็มีการคัดกรองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางคุณลวรนต์แสงสนิทเนี่ยปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วนะฮะว่าการตรวจสอบนี่นะก็พบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองรอบใหม่เนี่ยนะหลังจากที่กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ3ล้านคนคิดเป็น 30% ด้วยกันนะคะของยอดผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลายคนเนี่ยขาดคุณสมบัตินะแต่ว่าคุณสมบัติแบบไหนบ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันนะคะส่วนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นะลาดพร้าวนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายแล้วนะคะตอนนี้มียอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด34รายด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดกันนะคะ
5: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
6: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
7: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
8: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: การเดินทางของนายกรัฐมนตรีนะคะไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนะก็เริ่มต้นเนี่ยไปที่นครเฉินตูก่อนนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองนะก็ได้เปิดเผยถึงผลสำเร็จภายหลังจากที่นำคณะทีมไทยแลนด์ได้หารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศจีน4บริษัทนะคะก็พบว่ามีกลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมนะคะการหารือครั้งนี้ได้รับการยืนยันนะคะว่าจะมีแผนในการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมแล้วประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้นะโดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีสูงเช่นอุปกรณ์การรับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center มีเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปนะคะสำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะการลงทุนมหาศาลครั้งนี้เนี่ยนะจะส่งผลดีให้กับประเทศไทยเพราะว่าคาดว่าจะเกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มมากขึ้นหลายหมื่นคนนะโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะนะคะหรืออัพสกิลเนี่ยนะฮะซึ่งแรงงานไทยจะต้องได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะฮะว่าสาเหตุสำคัญที่นักลงทุนจีนเลือกไทยในระยะยาวครั้งนี้แล้วก็เป็นระดับต้นๆเนี่ยเนื่องจากเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบขนส่งและสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนต่างๆออกไปนอกประเทศนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยรัฐบาลจะให้ความสนับสนุนนะเพราะว่าทางไทยเราก็มีนโยบายที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass ของ BOI นะคะซึ่งจะเป็นจุดบริการเบ็ดเสร็จแบบ one stop service นะฮะเร่งรัดกระบวนการอนุมัติอนุญาตให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทำให้นักลงทุนชื่นชมนะฮะในความสะดวกโปร่งใสนะคะแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าน้ำร้อนน้ำชาเหมือนในอดีตรวมถึงไม่ต้องติดต่อหลายหน่วยงานให้ยุ่งยากเพราะว่า BOI จะเป็นผู้ประสานงานและขจัดอุปสรรคทั้งหมดเพียงจุดเดียวเท่านั้นส่วนในวันพรุ่งนี้20กรกฎาคมนะคะก็นายกรัฐมนตรีจะเดินทางนะฮะเดินทางไปถึงนครปักกิ่งนะคะแล้วก็ที่นี่เองนี่นะฮะก็จะมีการนำนักธุรกิจนะคะของไทยเรานะฮะจะเปิดโอกาสให้มีการเข้าพบนะคะโดยนักธุรกิจไทยที่เดินทางไปประกอบกิจการในจีนนะคะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารโรงไฟฟ้าธุรกิจบริการหรือว่าเครือโรงแรมต่างๆนะคะก็จะมีการพบปะกับผู้บริหารแล้วก็เจ้าของกิจการหลายสิบรายที่เป็นเจ้าของกิจการในจีนนะแล้วก็ต่างยืนยันว่าสนใจในการดำเนินธุรกิจจากรัฐบาลจีนเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็ทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนเช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้ตอนอยู่เฉินตูนะคะนายกเองเนี่ยยังมีโอกาสไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พ่อพันธุ์แพนด้ายักษ์ด้วยนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีทั้งการอนุรักษ์การวิจัยการเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ชั้นนำของโลกนะคะซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็เคย ได้มีโอกาสได้รับลูกแพนด้าเนี่ยมาเลี้ยงในประเทศไทยแล้วก็โอ้โหโด่งดังเป็นอย่างมากทีเดียวนายกรัฐมนตรีมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์ด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าด้วยนะฮะแล้วก็รับฟังบรรยายภารกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ชื่นชมความสำเร็จของศูนย์แห่งนี้นะคะที่มีการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนด้วยนะฮะจากนั้นเดินทางไปที่ศาลเจ้าสามก๊กค่ะไปโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสามก๊กนะฮะเพราะว่าจะเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายุคสามก๊กเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์นะคะก็ที่นี่เองนะฮะก็ถือว่ามีทั้งศาลเจ้าหลายแห่งด้วยกันทั้งวิหารเล่าปี่วิหารคงเม่งนะฮะแล้วก็ยังมีศิลาจารึกแล้วก็โบราณวัตถุอันล้ำค่าด้วยนะคะใครมีโอกาสได้ไปเฉิมตูเนี่ยศาลเจ้าสามก๊กก็เป็นจุดหนึ่งนะที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยนะคะไปฟังมุมมองของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกันบ้างคุณเอนิตินิติธันประภาสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าภาพรวมของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนด้วยนะคะในกลุ่มยานยนต์รถไฟฟ้า EV และเทคโนโลยีขั้นสูงฉางอัน Innolife นะคะ eOfto Link แล้วก็เสี่ยวมี่นะฮะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีการเดินทางมานำเม็ดเงินมาลงทุนในประเทศไทยและจะมีการจ้างงานคนไทยถึง 30,000 คนด้วยการเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนไทยก็คือขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะเรื่องของ SME รายย่อยของไทยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางประเทศไทยของเรานี่นะเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะถ้ามีตัวเลขของผู้ที่มาลงทุนแล้วก็สิ่งสำคัญคือนะคะเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าถ้าเขามาลงทุนในประเทศเราสิ่งที่เราจะต้องให้เขาเนี่ยนะคะต่อยอดก็คือเรื่องของการอัพสกิลนะคะของแรงงานไทยไม่ใช่ยกโรงงานมาแล้วเอาทั้งคนงานมานะคะแล้วก็ไม่ทำเฉพาะในโรงงานนะมันก็จะไม่ต่อยอดสำหรับคนในประเทศเราด้วยนะคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะหลังจากที่เปิดโอกาสนะคะให้มีการลงทะเบียนโครงการนี้กันใหม่นะก็ทางคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคัดกรองตามเกมรอบใหม่นะคะยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอให้คลังทบทวนสิทธิ์ใหม่แล้วประมาณ 2,760,000 คนนะคะคิดเป็น 30% ของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งหมด 9,310,000 คนนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองและยังไม่ยื่นอุทธรณ์นะคะมีอยู่ประมาณ 6,550,000 คนนะก็ยังสามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะตอนนี้มาดูกรณีของผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขนะคะที่ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือขออนุญาตเรียกง่ายๆว่าบัตรคนจนแล้วกันนะฮะเขาบอกว่ามีบางคนเนี่ยนะคะมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เกินกว่าโครงการที่กำหนดไว้มากถึง 1,450,000 คนก็คือจากกรณีที่เขากำหนดว่าคุณจะต้องมีรถยนต์เช่นรถที่ใช้ทำการเกษตรหรือว่ามอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าชื่อของคุณเนี่ยไปครอบครองเกินกว่าเงื่อนไขที่กำหนดก็เลยทำให้คุณไม่ผ่านเกณฑ์รองลงมาเนี่ยคุณลวรนบอกว่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือมีบางคนมีสินเชื่อทุกประเภทหนี้ทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทจำนวน 600,000 ขออภัยใช่แล้วค่ะ 668,000 คนนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่เข้าขายได้รับสิทธิ์จำนวน 577,000 คนนะคะและยังเป็นพวกที่มีรายได้หรือรายจ่าย ให้บุคคลอื่นเกิน 100,000 บาทจำนวน 424,000 คนบางคนมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนด 261,000 คนและบางคนมีเงินฝากหรือสลากนะคะออมสินหรือออมทรัพย์อะไรแล้วแต่เกิน 100,000 บาท 135,000 คนรวมถึงบางคนมีบัตรเครดิตค่ะ 46,600 คนคือบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะพอมาตรวจสอบทบทวนสิทธิ์นะคะในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะปรากฏว่ามีการไม่เข้าเงื่อนไขนะคะก็เลยทำให้ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะแต่ว่าถ้าบางคนอยากจะขอยื่นว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยขอมีสิทธิ์สิ่งที่รัฐตัดไปเนี่ยตัวเองไม่ได้เข้าข่ายเลยคุณก็สามารถที่จะไปยื่นนะคะขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ประชาชนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะไปยื่นเรื่องนะว่าเราไม่น่าจะถูกตัดสิทธิ์และไม่น่าจะเข้าข่ายของเงื่อนไขการกำหนดคุณสมบัติเหล่านี้นะคะไปยื่นเรื่องกันได้ด้วยนะคะอ่ะมาดูความเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งนะวันนี้มีนิดาโพเนี่ยเขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการกระทำความผิดของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเป็นอันตรายต่อประเทศไทยนะคะการอันดับแรกที่คนไทยบอกว่าอันตรายมากๆก็คือการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทานะอันที่สองก็คือการจ้างโนมินีตัวแทนชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลในนามองค์กรหรือบริษัทนะคะข้อที่สามก็คือการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติอันนี้ก็อันตรายมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็ข้อสี่ก็คือการประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญค่ะก็คือธุรกิจที่ลงทุนคนต่างชาติเข้ามาผูกขาดควบคุมระบบซื้อขายทั้งหมดเฉพาะเครือข่ายของคนในชาติเดียวกันทำให้คนไทยขาดรายได้เราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมฮะเดินทางเข้าไปร้านที่บอกว่าเจ้าของเป็นคนจีนเนี่ยแล้วเขาใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนะคะของเฉพาะคนจีนเท่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการจ้างโนมินีตัวแทนชาวไทยไปเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็อันตรายจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยต้องไม่ให้ความร่วมมือนะคะกับชาวต่างชาติเหล่านี้นะคะและบางคนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่จำนวนมากจนกลายเป็นเกือบจะเป็นชุมชนเป็นเมืองของคนต่างชาติก็เยอะเราเห็นข่าวเกาะพะงันเกาะสมุยใช่ไหมคะแล้วไปอำเภอป่ายแบบนี้เนี่ยคนไทยถือว่าอันตรายมากๆทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าท้ายที่สุดนะคนที่อยู่ในประเทศไทยกระทำความผิดแบบนี้เนี่ยนะคุณมีบทลงโทษทางกฎหมายซึ่งคนไทยบอกอยากให้รุนแรงมากขึ้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
15: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
16: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
17: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: วันนี้นะคะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์นะคะผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่บ้านหมากแข้งจากสมรภูมิความขัดแย้งสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารคือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จช่วยเหลือและบัญชาการรบเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารและตำรวจ

นะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด77รายกลับบ้านแล้ว47รายรักษาตัวในโรงพยาบาล23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักรักษาในห้อง ICU 13รายพักรักษาตัวในวอร์ด10รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลรวมแล้ว7รายด้วยกันเคสวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะหลังจากที่พักรักษาตัวมาเป็นเวลา1สัปดาห์ด้วยกันนะคะส่วนความคืบหน้า ขออภัยค่ะในเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานนะตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการประสานงานนะคะซึ่งคาดว่าผลการตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามเก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะมีการสอบปากคำไปทั้งหมด126ปากแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆนะแล้วเราก็คงไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้กลับมาอีกนะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปบุกทลายร้านเกมที่ลักลอบเปิดเป็นสถานบันเทิงย่านห้วยขวางนะคะแล้วก็ไปพบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีปัสสาวะสีม่วงเนี่ย9คนด้วยกันนะคะเบื้องต้นเองเนี่ยนะก็มีการพยายามที่จะขยายผลนะคะขบวนการนี้เนี่ยถูกระบุว่าเป็นผับลับอัพยาย่านห้วยขวางนะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงว่าน่าจะเป็นเครือข่ายของชนเผ่าลอบขนยานรกจากสามเหลี่ยมทองคำนะเพราะว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าคนดูแลร้านที่จับกุมได้เนี่ยเป็นคนอำเภอแม่จันค่ะจังหวัดเชียงรายมีที่ดินอยู่แถวอำเภอแม่สายนะคะแล้วก็ได้รับเบาะแสพอสมควรว่าเป็นคนชนเผ่าทางภาคเหนือซึ่งน่าจะมีเครือข่ายคนรู้จักนะคะยาเสพติดด้วยนะเพราะว่าอาจจะเข้ามาสองทางก็คือทางฝั่งภาคเหนือเองแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะแล้วก็เอายาเนี่ยมาพักอยู่แถวปริมณฑลก่อนที่จะกระจายเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเองตอนนี้พยายามที่จะขยายผลอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อหานะคะในความผิดฐานครอบครองยาเสพติดนะฮะแล้วก็ยังเปิดสถานบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามขยายผลนะตรวจสอบทั้งข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็เพื่อดูว่ามีการเส้นทางในการสั่งยาเสพติดมีต้นทางจากใครบ้างเครือข่ายระดับใดบ้างส่วนจะเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่เขตหรือว่าตำรวจในพื้นที่ที่มีการปล่อยปะละเลยให้ลักลอบเปิดร้านหรือว่าจำหน่ายยาเสพติดหรือไม่นี่นะฮะก็กำลังตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างอย่างเต็มที่ดีเดียวซึ่งตำรวจเองเนี่ยนะก็พยายามขยายผลสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องนี้คือปล่อยไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยทำโดยลำพังไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เนี่ยมาร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการที่มีคนร้ายเนี่ยไปเผาแล้วก็ยิงตู้คอมไบเนอร์นะซึ่งเป็นตู้รวบรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์บริเวณอำเภอระแงะนะคะแล้วก็อำเภอเจาะไอร้องนะจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น2ทุ่มเมื่อคืนวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้กล้องวงจรปิดเนี่ยเสียหายไปหลายตัวด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามขยายผลนะแล้วก็ใช้ชุดสุนัขสงครามดมกลิ่นเพื่อตรวจสอบว่าคนร้ายที่เผาแล้วก็ยิงตู้คอมไบเนอร์นี่นะหลบหนีไปเส้นทางไหนแล้วก็พยายามที่จะขยายผลว่าเกี่ยวข้องนะคะกับแนวร่วมของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หรือไม่อย่างไรแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของสมาชิกแนวร่วมที่ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่นะคะอ่ะมาส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่กันบ้างนะคะเด็กสาวชาวภูเก็ตนะคะที่ไปแข่งบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะแล้วก็กลายเป็นกระแสดังไปทั่วโลกนะคะ

0: หลังจากที่น้องเนเน่นี่นะไปปล่อยพลังล็อกเพลงซัมบี้นะคะจนยอดวิวเนี่ยรวมกันถล่มทลายหลายล้านคนด้วยกันที่เข้าไปดูนะคะตอนนี้น้องเนเน่นี่บินไปที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็เพื่อไปแข่งขันในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะที่จะมีผู้แข่งขันทั้งหมด44คนด้วยกันจะเป็นการแข่งแบบไลฟ์โชว์ก็คือรายการสดสัปดาห์ละ11คนหลังจาก4สัปดาห์นี้นะคะจะเริ่ม18 19 25 26 1กับ2กันยาแล้วก็8กับ9กันยาแต่เขาไม่บอกนะว่าเนเน่เนี่ยจะได้แข่งนะในวันไหนด้วยกันนะคะเราไม่สามารถรู้เลยนะน้องเนเน่เนี่ยจะเข้าขึ้นโชว์ในวันไหนหรือสัปดาห์ไหนทุกอย่างถูกปิดเป็นความลับนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็เชื่อว่าน้องเนเน่ก็จะได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะและถ้าเกิดมีการโชว์ขึ้นมาเนี่ยคนไทยทั้งประเทศหรือคนทั่วโลกเนี่ยก็จะได้เห็นฝีไม้ฝีมือของน้องเนเน่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราส่งกำลังใจนะคะไปให้กับน้องเนเน่เด็กสาวชาวภูเก็ตนะคะไปปล่อยพลังล็อกกันที่นั่นนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวตศิลาและนางนลินีแสงสุพรรณวันนี้เวลา 17:18 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวตศิลาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันเมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2569สิริอายุได้99ปีท่านผู้หญิงธิดาเสวตศิลาเกิดเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2469ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรีของพระยาอัฐกรมมนุตีอัฐกรมศรียาภัยกับคุณหญิงเฉลาอัฐกรมมนุตีเฉลาศรียาภัยซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพียงไม่กี่ปีก่อนจะย้ายกลับมายังกรุงเทพมหานครโดยเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดารุณีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีอีก2ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทจากนั้นสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ปีและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีโดยประกอบอาชีพเป็นเภสัชกรทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อโรงแรมเพรสซิเดนต์หรือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลแบงคอกรวมทั้งเป็นนายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์3วาระตั้งแต่ปี2528 ถึง 2534ด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกสิทธิ์เสวตศิลาอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีบุตรธิดารวม4คนจากนั้นเวลา 17:38 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณนางนลินีแสงสุพรรณเกิดเมื่อวันที่30 พฤศจิกายน 2496ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นบุตรของพันตำรวจโทประทีปและนางประพินทองประดิษฐ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเริ่มทำงานที่การเคหะแห่งชาติรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเติบโตขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนขอเกษียณอายุก่อนกำหนดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้น5เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยหลังจากเกษียณอายุเข้าไปช่วยงานในมูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่ขอรับเงินตอบแทนและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการถวายงานหลายวาระโอกาสด้วยความจงรักภักดีโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาเต็มความสามารถเป็นส่วนให้เกิดความสำเร็จในหลายโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาได้แก่โครงการภาวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามและโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมเป็นต้นด้านครอบครัวสมรสกับคุณขจรเดชแสงสุพรรณโดยได้ทำหน้าที่บ่มเพาะดูแลบุตรทั้งสองคนจนประสบความสำเร็จทั้งการศึกษาและการทำงานนางนลินีถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11 กรกฎาคม 2569สิริอายุ71ปีเศษพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
ันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามทำนองที่ใช้สวดคือทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากซุงทั้งนี้พระอภิธรรมแปลว่าทำอันประเสริฐทำอันยิ่งทำที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904วันนี้ที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904โอกาสนี้ประธานในพิธีชมการแสดงผลสำเร็จของนักเรียนประกอบด้วยการแสดงชุดที่หนึ่งการบรรเลงวงมหาดุริยางเพลงโหมโรงจอมสุรางการแสดงชุดที่สองรำถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยวงมหาดุริยางและขับร้องหมู่และการแสดงชุดที่สามการแสดงละครพันทางเรื่องพระหล่อตอนปู่เจ้าเรียกไก่
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์ขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยเพื่อพระราชทานแก่ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน124คนหน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดดอนรักวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบุรณะสิริมัตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดป่ายวนพึ่งและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัท Topland Concrete จำกัดนายอนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดพระธาตุดอยกองมูวัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดป่าชัยวานจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปฐุมวนารามและวัดสะเกดรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรดารุ่นที่1ถึง5สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนริศเรื่องสุคนและคณะข้อมูลบริษัทดูราเฟล็กซ์ดีจำกัดและบริษัท JNT Preserve Foods จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมและวัดในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดบ้านคล้องน้อยวัดยางหักวัดบ้านโป่งวัดหลักแรกวัดรางวานวัดโพรัตนารามและวัดบัวขาวรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดจำนวน4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัด
และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้สำนักพระราชวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยจัดให้ผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงเพียงครั้งเดียวสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นสามารถไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้อย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดศิษย์เก่าโรงเรียนจิรดารุ่น 1-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25โดยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและบริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชปณิธานมุ่งมั่นทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิโครงการหลวงสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริคือการสร้างความมั่นคงและทุกความสำเร็จของประชาชนคือผลแห่งพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนชนกาธิเบศรดำริศูนย์กลางแห่งการวิจัยและนวัตกรรมติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ากมูลนิธิโครงการหลวงคือรากฐานแห่งการพัฒนาบนพื้นที่สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก็คือหัวใจของการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สำคัญคือสถานที่ที่ได้ร่วมกันสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นในพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นมรดกของแผ่นดินเป็นต้นทางของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความอยู่ดีกินดีให้กับปวงสุขอนิกรชาวไทยและเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงให้กับนานาประเทศท่ามกลางขุนเขาทางภาคเหนือมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์วิจัยทางการเกษตรหากจะเป็นศูนย์รวมของพระราชปณิธานความรู้และนวัตกรรมที่หล่อหลอมจากประสบการณ์การทำงานบนพื้นที่สูงมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษที่นี่คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางของการวิจัยนวัตกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรหัวใจสำคัญของการสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงและสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า104ไร่สืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริมากว่า6ทศวรรษเพื่อชาวเขาชาวเราและชาวโลกมาอย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินนี้ไว้จากพระราชดำริอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงเปลี่ยนผืนดินซึ่งเคยเต็มไปด้วยไร่ฝิ่นให้กลายเป็นแหล่งผลิตพืชเมืองหนาวที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงแก่ประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานนั้นอย่างต่อเนื่องทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สูงก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมรองรับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารในอนาคตศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจึงทำหน้าที่เป็นสมองของมูลนิธิโครงการหลวงทุกองค์ความรู้เริ่มต้นจากคำถามของเกษตรกรทุกงานวิจัยเริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นที่สูงและทุกนวัตกรรมถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์พืชเมืองหนาวการศึกษาด้านดินน้ำและระบบนิเวศการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปโลกกำลังเผชิญความผันผวนของสภาพภูมิอากาศฤดูการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติลดลงการผลิตอาหารต้องเผชิญความท้าทายมากกว่าที่เคยศูนย์แห่งนี้จึงมุ่งพัฒนางานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์อนาคตสร้างระบบการเกษตรที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศลดการใช้สารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศไทยในระยะยาวเพราะการวิจัยทุกชิ้นไม่ใช่เพียงเพื่อเพิ่มผลผลิตแต่นี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศไทยคุณค่าของงานวิจัยจึงไม่ได้สิ้นสุดอยู่ภายในห้องปฏิบัติการแต่จะสมบูรณ์เมื่อองค์ความรู้ถูกส่งต่อสู่ประชาชนมูลนิธิโครงการหลวงจึงพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างครบวงจร ผ่านแปลงสาธิตการฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายนักส่งเสริมการเกษตรรวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมากกว่า50ปีที่ผ่านมาองค์ความรู้ที่สั่งสมจากมูลนิธิโครงการหลวงได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นไม่อาจใช้เพียงมาตรฐานทางด้านกฎหมายแต่ต้องสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างโอกาสและสร้างความหวังให้แก่ผู้คนเมื่อประชาชนมีทางเลือกที่มั่นคงพื้นป่าก็กลับมาอุดมสมบูรณ์ประชาชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนวันนี้รูปแบบของการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงไม่ได้สร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากพื้นที่สูงของประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมชีวิตทดแทนการปลูกพืชเสพติดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนี่คือแบบอย่างของการพัฒนาที่เริ่มต้นจากความเข้าใจมนุษย์และเติบโตบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการดูแลธรรมชาติอย่างสมดุล
1: และที่สำคัญองค์ท่านให้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาโครงการหลวงโดยพระองค์ท่านมุ่งเน้นให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยแบบครบวงจรมีศักยภาพชั้นนำในระดับภูมิภาคและได้รับการยอมรับจากนานาชาตินี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานในเรื่องนี้มา
0: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาฏทิเบศดำริจึงไม่ใช่เพียงสถานที่แห่งการค้นคว้าวิจัยแต่นี่คือศูนย์กลางของการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะสานต่อพระบรมราโชบายของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นโอกาสเปลี่ยนนวัตกรรมให้เป็นคุณภาพชีวิตเปลี่ยนพื้นที่สูงให้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและเปลี่ยนบทเรียนแห่งความสำเร็จของประเทศไทยให้กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนของนานาประเทศภายใต้พระราชปณิธานแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่ดีกินดีและความยั่งยืนส่งต่อจากคนรุ่นนี้สู่คนรุ่นต่อไปอย่างมั่นคง
2: และนี่คือชื่อเสียงของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
3: ชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วไหมหรือไม่เกี่ยว
4: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
3: อยู่กันอยู่ได้ยาว
4: อยู่ครบ32เลยก็ได
3: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
5: จริงหลายคนกลัว
3: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
4: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
3: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
4: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
6: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันอาทิตย์ที่กางเกงฟิตอย่าคิดว่ามันหดลองลดความอ้วนดูก่อนจะได้รู้ความจริง
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ

0: 1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุก

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับวัฒนทองออกแถลงการกรณีพบหีบศพระหว่างการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารลิมปาภรณ์เป็นของคุณย่าทวดฟุ้งลิมปาภรณ์ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างพระวิหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: จากกรณีพบลงศพไม้เก่าแก่สีแดงอยู่ภายใต้พระวิหารลิมปาพรอายุประมาณ155ปีภายในวัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครล่าสุดวันนี้วัดธาตุทองได้ออกแถลงการเรื่องกรณีพบหีบศพระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารลิมปาพรโดยสรุปได้ว่าวิหารดังกล่าวสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2514โดยครอบครัวลิมปาพรต่อมาในปี2568กรรมการวัดหารือถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารซึ่งมีสภาพทรุดโทรมโดยเสริมฐานรากใหม่ดีดยกโครงสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน2569ระหว่างการขุดค้นใต้วิหารพบปอกคอนกรีตเสริมเหล็กบรรจุหีบศพที่มีโครงกระดูกอยู่วัดจึงประสานกับทายาทผู้สร้างวิหารเพื่อสอบถามข้อมูลและได้ความว่าเป็นคุณย่าทวดของตระกูลคือคุณย่าทวดฟุ้งเสียชีวิตเมื่อปี2494และได้นำอัฐิมาบรรจุไว้ใต้วิหารนี้ในเวลาต่อมาสอดคล้องกับผลการตรวจเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่นิติเวชและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานว่าเป็นโครงกระดูกเพศหญิงวัดจึงประสานกับทายาทผู้สร้างวิหารกับสน.คลองตันในการขอรับชิ้นส่วนโครงกระดูกดังกล่าวขณะนี้ทายาทผู้สร้างวิหารประสานขอติดต่อรับโครงกระดูกคุณย่าทวดฟุ้งเพื่อนำกลับมาบำเพ็ญกุศลณวัดธาตุทองจากนั้นวัดจะหารือกับตัวแทนทายาทเพื่อดำเนินการฌาปนกิจและนำอัฐิมาบรรจุไว้ณวิหารลิมปาพรเช่นเดิมปิดท้ายที่ทหารชุดลาดตระเวนกองกำลังผาเมืองยิงปะทะขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้า 150,000 เม็ดและฟินดิบคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานครับ
3: เหตุยิงปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่3206กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3และชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมืองได้ลาดตระเวนตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศเดินเท้าแบกเป้กระสอบฟางข้ามชายแดนเข้ามาในเขตไทยจึงส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีจนกระทั่งเช้าวันนี้หน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ปะทะพบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกอยู่กลางป่าจำนวน2เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่ 150,000 เม็ดฝิ่นดิบ17กิโลกรัมเศษและอาวุธปืนยาว1กระบอกแต่ไม่พบศพผู้เสียชีวิตจึงดำเนินการตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ทางกองกำลังผาเมืองได้ยิงปะทะกับกลุ่มคาราวานขนยาเสพติดรายวันโดยเมื่อวันก่อนเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงดาวยึดยาบ้าได้กว่า7ล้านเม็ดชัชวาลวังที่ยองรายงาน
4: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยา พระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
10: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
10: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: เรียกหมอ5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
6: เปิดเบื้องหลังรันวงการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: พาช่างพาพาไปมู
8: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาพาไปมวลเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
10: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8:00 ถึง 10:00 เช้าวันจันทร์อังคาร
11: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
12: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
13: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
10: วันพุธ
11: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
14: แฉข่าวเช้า First Class
10: วันพฤหัสและวันศุกร์
11: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
15: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
9: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: แบบนี้แมวฟินต้องกินนะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: EFM playlist of the week.
0: New entry.
3: Number 15.
4: คุณจะชอบผมไหมเมือง Series Bacon featuring ก่อน
5: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วย

0: าหารแมวมีโอดีไลท
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีกระแสข่าวผู้พ้นโทษทำผิดซ้ำคาดเคลื่อนความจริงเพราะมีแค่ 17.5% ไม่ใช่ 80% สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จากกรณีกระแสข่าวระบุว่าผู้บุญโทษกลับมากระทำผิดซ้ำสูงถึง180นั้นกรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันว่าข้อมูลสถิติที่มีการระบุว่าผู้บุญโทษกลับมากระทำผิดซ้ำสูงถึง180นั้นมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่อนข้างมากเนื่องจากตัวเลขสถิติตามมาตรฐานสากลที่กรมราชทัณฑ์ได้จัดเก็บระบบข้อมูลในปี2568ที่ผ่านมาพบว่าอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษเฉลี่ยจริงอยู่ที่เพียงร้อยละ 17.50 เท่านั้นด้วยปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้พลิกโฉมและปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้ทันสมัยแตกต่างจากในอดีตที่เน้นเพียงการคุมขังโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผ่านมาตรการทางการศึกษาและการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอย่างบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสสถานพักพิงชั่วคราวสำหรับผู้พ้นโทษที่ไร้ที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนกลับคืนสู่ชุมชนโดยมีการจัดหางานและฝึกทักษะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานจริงเพื่อสร้างเกราะป้องกันและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทางด้านร่างกายและจิตใจให้พวกเขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองปิดท้ายที่อัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค2เตรียมส่งฟ้องตำรวจสภ.อรัญญประเทศ7นายคดีคลุมถุงดำบังคับลุงเปี๊ยกรับสารภาพฆ่าป้าบัวผันฐานความผิดตามพ.ร.บ.อุ้มหายนับเป็นคดีแรกที่ตำรวจถูกนำขึ้นสู่ศาลตามกฎหมายฉบับนี้คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
4: อัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2จังหวัดระยองนัดตำรวจสภ.อรัญญประเทศ7นายในวันที่22กรกฎาคมนี้เพื่อส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2จากกรณีถูกกล่าวหาว่าคุมถุงดำปรับอุณหภูมิห้องสอบสวนให้เย็นขึ้นและบังคับให้นายปัญญาคงแสนคำหรือลุงเปี๊ยกรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมนางบัวผันตันสุหรือป้าบัวผันโดยถูกแจ้งข้อหากระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา6และกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา7ของพ.ร.บ.อุ้มหายเดิมคดีนี้ผู้ต้องหารวม8นายแต่ภายหลังอัยการและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้กำกับการสภ.อรัญญประเทศจึงเหลือผู้ต้องหาที่ถูกส่งฟ้อง7นายหลังเดียไซส่งสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องให้อัยการตั้งแต่เดือนสิงหาคม2567ก่อนอัยการใช้เวลาพิจารณาสำนวนกว่า1ปีจึงมีคำสั่งนัดส่งฟ้องต่อศาลทั้งนี้คดีลุงเปี๊ยกถือเป็นคดีแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกนำขึ้นสู่ศาลในความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรือพ.ร.บ.อุ้มหายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: รถพร้อมคนพร้อมเช็คทั้งรถเช็คทั้งคนก่อนสตาร์ทถึงที่หมายปลอดภัยสบายใจตลอดเส้นทางด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทท.บ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่นะ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

็นหมื่นดอกไม้ของใครคนอื่นคนมาก็ไปไม่รู้ไม่ชี้ยิ่งตกกลางคืนยิ่งอ่อนยิ่งล้ายิ่งรุ่งยิ่งรี

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูนกินนมสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: กินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: อังคารคลุมโปง
6: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเป็นเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรออ๋อหนูชื่อเนยครับพี่แล้วพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนน่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop
11: ฉันหมดแรง

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: EFM Fandom Live
4: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
4: เดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่ง

0: ว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
1: ครับผม
2: น่ารักจังครับ
3: น่ารักจังครับ
1: ถูกต้องได้ฮะ
2: ฝันดีนะคะ
3: ฝันดีนะคะ
1: โอเคถูกต้องครับ
2: เรียกที่รักได้ไหมคะ
3: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
1: เฮ้ยถูกต้องครับ
3: ได้ค่ะ
1: ถูกต้องครับ
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะเมืองชิงเต่าในมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนค่ะเปิดตัวเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของบริการขนส่งเสบียงด้วยโดรนสำหรับเรือที่จอดทอดสมออย่างเป็นทางการค่ะซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการขยายขอบเขตของการใช้งานโดรนเชิงพาณิชย์ในระดับเพดานบินต่ำในภาคการขนส่งทางทะเลเท่านั้นแต่ก็ยังถือเป็นก้าวสำคัญค่ะของเมืองชิงเต่าในการยกระดับจากขั้นตอนการทดลองไปสู่การใช้งานจริงในภาคสนามค่ะโดรนแบบหลายใบพัดรุ่นRYM 90นี้นะคะได้ทะยานขึ้นจากฐานบินในเขตพัฒนาใหม่ชายฝั่งตะวันตกของเมืองชิงเต่าพร้อมบรรทุกอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจกักกันโรคของด่านศุลกากรและหน่วยงานควบคุมพรมแดนติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
5: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
10: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
10: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
5: 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
6: ์อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
8: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
10: ทำยังไงดีคะหัวหน้าเอสอาตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอ่ะ
11: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
4: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
13: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
4: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
5: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิก

0: เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะบริษัทสตาร์ทอัพด้านอวกาศของอินเดียประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดวิกรมวันสู่วงโครจรต่ำของโลกเป็นครั้งแรกของภาคเอกชนอินเดียในภารกิจอากามันจากศูนย์อวกาศสติชวันสเปซเซ็นเตอร์ค่ะล่าสุดจรวดสามารถส่งดาวเทียมและอุปกรณ์ทดลองเข้าสู่วงโครจรที่ระดับความสูง450กิโลเมตรได้สำเร็จภายในเวลา15นาทีค่ะส่งผลให้อินเดียกลายเป็นประเทศที่3ของโลกที่มีศักยภาพในการปล่อยจรวดสู่วงโครจรผ่านวิสาหกิจเอกชนจรวดวิกรมวันค่ะมีความสูงประมาณ22เมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเชื้อเพลิงแข็ง3ท่อนและโมดูลปรับวงโครจรเชื้อเพลิงเหลวจากเทคโนโลยีเครื่องยนต์พิมพ์3มิติที่ผลิตในอินเดียเป็นครั้งแรกบรรทุกดาวเทียมทดลองของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อเก็บข้อมูลระบบนำทางและควบคุมการบินติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้องสปูน
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง
7: Inspiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วัสดีวันจันทร์ลองหัวเราะกับเรื่องเล็กๆสักหน่อยช่วยเติมรอยยิ้มให้ทั้งวันดูสดใสขึ้นได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เวลากลางคืนที่ฉันนั่งมองพระจันทร์มันก็จะ

0: ง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะคลื่นความร้อนและภัยแล้งทำแม่น้ำเนเธอร์แลนด์ลดหนักมากบ้านเรือนหลายหลังในประเทศนะคะต้องตกอยู่ในสภาพเกยตื้นบนดินท้องแม่น้ำที่แห้งขอดเร็วกว่าปกติในช่วงฤดูร้อนปีนี้เนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำอย่างเป็นทางการแล้วทั้งนี้ค่ะสถานการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ประกาศยกระดับสถานการณ์

0: ภาวะขาดแคลนน้ำอย่างเป็นทางการนะคะจากเดิมที่เคยเป็นเพียงการประกาศเตือนภัยเฝ้าระวังเนื่องจากว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำสายหลักที่ไหลเข้าสู่ประเทศลดน้อยลงประกอบกับแทบจะไม่มีฝนตกเลยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองนั้นทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
1: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอปทางฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะผู้นำสหรัฐค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะกล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับภายในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ค่ะด้วยบอกว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านั้นควรจะเลือกสหรัฐอีกครั้งในการที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งถัดไปนะคะก็จะไม่มีแคนาดาและก็เม็กซิโกร่วมสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยสหรัฐก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไปถึง78นัดจากทั้งหมด104นัดรวมไปถึงการแข่งขันทั้งหมด12นัดนับตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นต้นไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2038หน้านะคะถือเป็นทัวร์นาเมนต์ถัดไปที่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อประเทศเจ้าภาพค่ะซึ่งแม้ว่าการเวียนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในระยะเพียง12ปีนั้นจะดูรวดเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่

0: ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
3: Easpiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันจันทร์ส่งข้อความให้คนที่รักแค่คำว่าคิดถึงก็ช่วยฮีลใจทั้งคนส่งและคนรับแล้วครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ EFM Playlist of the Week
6: Highest Clamor
7: Number 4
8: มีใครอยากรับฉันมา
9: หม้อหุงข้าวโจอี้ผัวสิทธิ์ฟีเจอริ่งพันวรการ
10: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะโรงกระสาบของสหรัฐค่ะจะเริ่มดำเนินการผลิตเหรียญกระสาบมูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐที่มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่ด้านหน้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศค่ะเหรียญรูปลักษณ์ใหม่นี้ประกอบไปด้วยคำว่าเสรีภาพเราเชื่อมั่นในพระเจ้าและปีคริสตศักราช1776ถึงปี2026ส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวจากตราประทับประจำตำแหน่งประธานาธิบดีติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
11: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สียงของนาฬิกาอีกนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากปีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะสำนักบริหารอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีนค่ะประกาศเปิดห้องปฏิบัติการร่วมประเทศจีนและก็ไทยด้านการพยากรณ์อัจฉริยะและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้านะคะซึ่งก็จะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีแจ้งเตือนล่วงหน้าอัญชันฉลาดสำหรับแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นใต้ฝุ่นฝนตกหนักอุณหภูมิสูงและก็ภัยแล้งด้วยคณะนักวิจัยค่ะประจำห้องปฏิบัติการร่วมนี้ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชั้นบรรยากาศปัญญาประดิษฐ์ระบบพลังงานอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรและความร่วมมือระดับภูมิภาคข้ามพรมแดนมากกว่า40คนค่ะติดตามกันได้ใหม่ค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
7: E-spiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: one special place. The Stardust chances for me. And that's you.
1: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการยิ้มให้ตัวเองในกระจกขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ซึ่งถูกประมูลในราคา 9.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ322ล้านบาทเมื่อปี2022นะคะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาง
5: านไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ยังมีให้สู
6: ้ Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัว

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Canny

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

ัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูน

0: พี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
1: อุ้ยไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปลัดกระทรวงแรงงานสั่งบูรณาการตรวจเข้มปราบแรงงานผิดกฎหมายในพื้นที่พัทยาสักครู่กับมาติดตามค่ะ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟั

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัด
3: ๆวายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: ปลัดกระทรวงแรงงานสั่งบูรณาการตรวจเข้มปราบแรงงานผิดกฎหมายถนนวอล์กิ้งสตรีทพัทยาพบบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต11รายคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
8: นายเสกสิทธิ์สวรรค์ยาธิปัตรรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายนำกำลังบูรณาการร่วมกับเรืออากาศตรีกิตติคมคงสมโพธิผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่2กรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตำรวจเอกเอกเรนสิกขากูลผู้กำกับการ1กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2พร้อมด้วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการบริเวณถนนวอล์กอินสตรีทเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นสถานบริการที่ให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักจากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานภายในสถานประกอบการจำนวน81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนสัญชาติอินเดีย23คนสัญชาติอุซเบกิสถาน4คนและสัญชาติปากีสถาน1คนพบเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4รายเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างจริงจังคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยและสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานตามกฎหมาย

0: ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเผยภาพเหยี่ยวเล็กตะโพกขาวนกล่าเหยื่อหายากสะท้อนความสำเร็จในการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าเต็งรังไปติดตามค่ะ
0: เฟซบุ๊กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุข้อความฝ่ายวิชาการอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเปิดเผยภาพถ่ายชุดสำคัญของเหยี่ยวเล็กตะโพกขาวนกล่าเหยื่อประจำถิ่นขนาดเล็กที่มีความสวยงามและหาชมได้ยากยิ่งในธรรมชาติจากการค้นพบและการคงอยู่ของเหยี่ยวชนิดนี้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงถือเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลของระบบนิเวศป่าเต็งรังของไทยที่ยังไม่ถูกรบกวนสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติจึงได้จัดสถานภาพให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ส่วนประเทศไทยจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในระดับประเทศเนื่องจากสูญเสียถิ่นอาศัยจากการบุกรุกพื้นที่ป่าและการเกิดไฟป่าจนปัจจุบันสามารถพบเห็นพวกมันได้เพียงไม่กี่พื้นที่เท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา7 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ
4: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ท้องฟ้ากว่ามันจะสว่างมันก็ต้องผ่านความมืดมิดมาก่อน
5: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์ Index Living More Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่และส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของฝันให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: สวัสดีตอนเช้ากับผมคุณผู้ฟัง EFM Morning Mood ครับโอ้โหเป็นไงเช้านี้เสียงสดใสมากๆนะฮะเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้นอนครับคุณผู้ฟังขอเสียงคนยังไม่นอนหน่อยแล้ว yeah! ดีไหมฮะดีไหมครับผมสำหรับแฟนๆสเปนนะฮะแฟนๆอาร์เจนใครกำลังขับรถกลับบ้านอยู่หรือเปล่าคุณผู้ฟังเพราะว่าเพิ่งจบไปเลยนะครับผมตั้งแต่ตีสองนะฮะยืดยาวกันมาจนถึงโอ้โหตอนนี้หกโมงเช้านะครับแทททูยังอยู่บนหน้าอยู่เลยก็ไปเชียร์สเปนมานะคุณผู้ฟังก็เป็นแชมป์นะครับผม2สมัยเรียบร้อยนะครับมิเกลเมริโน่นาซาริโอของพีมนะครับก็ลงมาตามนัดอันที่75นะครับผมแล้วก็เกือบได้แอสซิสต์นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ทรงไหนเหมือนกันอาจารย์บอกว่าเหยียบเท้ากันไม่ได้นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเฟอร์รานมหาเทพตอเลสนะครับก็ทำการยิงแซงไป1ประตูต่อ0นะครับเอาชนะได้ตอนเอ็กซ์ตร้าไทม์นะยินดีกับแฟนบอลสเปนด้วยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลอาร์เจนตินาทุกคนด้วยนะครับผมเป็นลาสแดนซ์ของเมสซี่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยเมสซี่คือแบบเทพมากแล้วคุณผู้ฟังคือโอ้โหอายุ39ได้ขนาดนี้คือเก่งโคตรแล้วนะครับผมต้อนรับอีกครั้งนึงสู่ FM Morning Mood เช้านี้คุณผู้ฟังแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะอุ่นใจที่ทีมรักของเราชนะด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่เราอุ่นใจคือเรามีสปอนเซอร์ครับผมและเยอะแยะมากมายถึง4เจ้ากันเลยเพราะฉะนั้นขออนุญาตกล่าวขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากันสักหน่อยนะครับผมขอบคุณอาหารแมวกินเนาะเรียวมิดฟิสไรด์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสไรด์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sales ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายสิ่งส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมนี่ลิ้นพันไปหมดแล้วนะฮะคือถ้าเกิดสมมุติว่าใครมาดูพิมพ์ตั้งแต่ EFM New Release เมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าพิมพ์อยู่ในชุดเดิมหมวกเดิมนะครับผมเพราะยังไม่ได้แม้แต่กลับบ้านเลยคุณผู้ฟังเสร็จจาก EFM New Release เมื่อวานแล้วไปถ่ายเพื่อนเฮียต่อถ่ายเพื่อนเฮียเสร็จเที่ยงคืนมีโอกาสกลับไปล้างหน้าล้างตาแป๊บเดียวแล้วไปดูบอลเลยแล้วก็มาต่อที่ Morning Mood เลยนะครับผม DJ ทำขนาดนี้แล้วอ่ะคุณผู้ฟังอยากถามคุณผู้ฟังว่าทำขนาดนี้คุณจะชอบผมไหมคุณจะชอบผมเท่าเมืองจาก Sirius Bacon กับน้องกรจาก Proxy ไหมเพราะฉะนั้นครับผม1เพลงแรกครับคุณจะชอบผมไหม1คำถามจาก DJ พีมครับ
3: เฮ้ยกรครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

พอมาจัดให้ครับผม1ผลงานเพลงจากเติ้ล First One ครับคุณผู้ฟังกลิ่นฝนครับผมแล้วก็เป็น1เพลงนะที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคใน EFM Playlist of the Week อาทิตย์ล่าสุดของเราด้วยครับและก่อนนั้นๆครับผมหลุมอากาศจากพี่ปามี่จ้ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังนะอย่าลืมครับผมอยากฟังเพลงไหนอยากขอเพลงไหนส่งเข้ามาได้2ช่องทางครับ Atime ฟัง Film Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับเช้านี้ดีเจพิมพ์ตามใจแน่นอนเพราะว่าบอกตรงๆว่าตอนนี้ดีเจพิมพ์แบบใครพูดอะไรเชื่อหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้ตื้อแล้วสมองตื้อแล้วตาเริ่มใสนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้นอนน็อกรอบสุดๆคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่ากับทีมของเราเพลงใหม่วันนี้จิตจำใสนะครับผมหนึ่งผลงานเพลงอยากแนะนำมากๆจากวง Alternative Pop คุณผู้ฟังอย่าง Uncle Ben ครับส่งเข้าประกวดจาก What the Duck นะนี่คือหนึ่งผลงานเพลงใหม่ครับผมมีชื่อว่าเผื่อวันหนึ่งเราต้องจากลาครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมี Surprise Index Living More Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่และส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: จบไปเมื่อกี้ครับผมอีกหนึ่งผลงานเพลงจากวรดักษ์เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังเพอร์พีชครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับแล้วเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันเลยกับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงคุณผู้ฟังจากสตางค์ตาริครับผมเพลงนี้มีชื่อว่าอยากเรียกที่รักสำหรับใครที่กำลังอินเลิฟนะจ๊ะ

0: ็อกๆกันหน่อยก่อนจบชั่วโมงแรกคุณผู้ฟังกับอยากจะรักแค่ไหนจากพี่ๆโลโมโซนิกนะครับและก่อนหน้านั้นครับผมเมื่อไหร่จะมีใจให้กันจาก Black Heart ด้วยคุณผู้ฟังเดี๋ยวรีแคปกันนิดนึงดีกว่าว่าชั่วโมงแรกเปิดเพลงอะไรให้ฟังกันไปแล้วบ้างนะครับเรื่องวันที่เก่งไม่พอจากพี่ๆกริดครับผมอาจเป็นเพราะจากพลอยชมพูครับคุณชอบผลไหมจากเมือง Serious Bacon ฟิชชิ่งกับน้องกรนะหลุมอากาศจากพี่ปามี่กลิ่นฝนจากเติ้ล First One ครับเพื่อวันนึงเราต้องจากลาจาก Uncle Ben ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงจาก Pearl Peach อยากเรียกว่าที่รักจากสตางตาริครับผมเมื่อไหร่จะมีใจให้กันจาก Black Heart และเมื่อกี้อยากจะรักแค่ไหนกับ Lomosonic นะครับเป็นไงกันบ้างคุณผู้ฟังใครตื่นกันแล้วเช็คชื่นเข้ามาหน่อยนะแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าอาจจะมีบางท่านยังไม่ได้นอนนะครับผมเพราะว่าโอ้โหฟุตบอลเพิ่งจบไปนะครับนี่ใครให้ดูผ่านกล้องอยู่ก็น่าจะรู้ว่าพิมพ์เชียร์ทีมอะไรนะฮะแททูแดงเหลืองทั้งหน้าเลยนะครับตอนนี้บอกเลยว่าตอนนี้ชักคันละนะครับเพราะว่าติดตั้งแต่ตีสองตอนนี้กำลังจะ7 โมงแททูก็ติดนานเหลือเกิน5 ชั่วโมงแล้วนะครับผมที่อยู่ด้วยกันมาเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปคุณผู้ฟังฝากสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งนึงครับอาหารแมวกินโนเรียลมิตฟริชไรอร่อยพอดีคำกับมิลคิวฟริชไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารมาสเตอร์มิดเยียร์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด30,000 บาทถึง31 กรกฎาคมนี้อินเด็กซ์เคลียร์นเซลส์ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3 สิงหาคมอินเด็กซ์ดิ้งมอลทุกสาขาไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเดี๋ยวเจอกันต่อคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood ของเราในชั่วโมงหน้านะใครฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะครับเจอกันอีกที7:30เลยแต่ใครฟังผ่านทางออนไลน์ของเราอยู่เดี๋ยวมี1 ผลงานเพลงจากพี่ส้มมารีรออยู่เบรกหน้าจ้า
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: สวัสดีวันจันทร์มันดูแลจิตใจให้แข็งแรงหากิจกรรมที่จะทำให้เรายิ้มได้เพื่อที่จะได้มีแรงทำงานนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: พาช่างภาพพาไปมู
9: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2 ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
1: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
2: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสถานเอกอัครราชทูตกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเตือนคนไทยในจอร์แดนอิรักปาเลสไตน์หลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
10: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: 5678นี้ต้องคาบกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: แบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่า Forcash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car Forcash ที่ App Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: สถานเอกอัครราชทูตกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเตือนคนไทยในจอร์แดนอิรักปาเลสไตน์หลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้งยืนยันยังไม่มีการประกาศปิดน่านฟ้าของจอร์แดนและอิรักคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ประกาศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานฉบับที่6เรื่องการปฏิบัติตนสำหรับคนไทยในห้วงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตามที่ทั้งสองประเทศได้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมทางสถานเอกอัครราชทูตมีความห่วงใยในความปลอดภัยของคนไทยในจอร์แดนอิรักและปาเลสไตน์จึงขอแจ้งให้คนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นและขอให้ติดตามประกาศและคำแนะนำของทางการจอร์แดนอิรักรวมทั้งคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดเมื่อสังเกตเห็นวัตถุต้องสงสัยบนท้องฟ้าขอให้อาศัยในที่พักหรือควรออกห่างจากบริเวณหน้าต่างชั้นดาดฟ้าและทะเบียนบ้านหากอยู่ระหว่างการขับขี่รถยนต์ขอให้พยายามจอดรถข้างทางในที่ปลอดภัยและนั่งรอในรถโดยไม่ต้องตื่นตระหนกและหากพบทราบของขีปนาวุธหรือโดรนที่ตกหล่นบนพื้นดินขอให้รายงานต่อทางการจอร์แดนและหลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุดังกล่าวพิจารณาจัดเตรียมอาหารแห้งน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นให้เพียงพอสำหรับบริโภคอุปโภคในระยะเวลา1สัปดาห์ระหว่างนี้หากมีกำหนดจะเดินทางโดยเครื่องบินขอให้ติดต่อกับสายการบินเพื่อตรวจสอบเที่ยวบินของตนล่วงหน้าก่อนเดินทางไปที่สนามบินด้วยทั้งนี้ยังไม่มีการประกาศปิดน่านฟ้าของจอร์แดนและอิรักแต่มีการปิดการให้บริการหรือเลื่อนการให้บริการของบางสายการบินในภูมิภาคยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กระทิงดุสเปนเฉือนชนะฟ้าขาวอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: นิตยสารฟรองฟุตบอลในฐานะฝ่ายจัดรางวัลบัลลงดอร์ได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่า